0: ของโลกและมือ7ของรายการ3เซตรวด3ต่อ6 4ต่อ6และ2ต่อ6ขณะที่โปรแกรมการแข่งฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายที่น่าสนใจในรอบวันนี้เริ่มที่ช่วงเช้าทีมชาติสหรัฐเจ้าภาพร่วมพบกับบอสเนียแอนด์เฮอร์เซโกวินาฟาดแข้งเวลา 7:00 น.ส่วนเวลา 2:00 น.กระทิงโดทีมชาติสเปนจะดวลกับออสเตรียสุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: กำลังใจที่ดีมาจากมิตรไมตรีรอบๆตัวสนับสนุนให้คนไทยมอบกำลังใจให้แก่กันด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 8:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีมติเห็นชอบหลักร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2570จำนวน288เสียงไม่เห็นด้วย119เสียงงดออกเสียง86คนคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินมีมติเห็นชอบขยายอายุพ.ร.ก.ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อีก3เดือนเตรียมเสนอครม.พิจารณาในสัปดาห์หน้าต่อไปกลาโหมเปิดตัวโครงการพลทหารอาสาเตรียมเปิดรับสมัครออนไลน์ในห้วงเดือนกันยายนนี้ถึงเดือนมกราคมปี2570หนึ่งเดือนแรกสำหรับไทยช่วยไทยพลัดยอดใช้จ่ายรวม 43,218 ล้านบาทประชาชนใช้จ่ายมากกว่า25ล้านรายเชื่อกระจายเม็ดเงินสู่ผู้ประกอบการฐานรากได้ทั่วประเทศ3กรกฎาคมนี้กองทัพบกจัดกิจกรรมเปิดบ้านโอเพนเฮาส์ในทุกหน่วยฝึกพร้อมกันทั่วประเทศในขณะที่สถานการณ์ต่างประเทศรัสเซียอนุมัติส่งทหารเข้าฝึกลับในจีนเป็นกลยุทธ์สงครามเคมีชีวภาพเช้านี้ที่กองทัพบกพบกับรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: ไทยจะอยู่ได้ไหมถ้าไทยไม่รักกันมาใครอยากเป็นไทยไม่ให้ขี้ข้าอย่าลืมคำว่าพลังสามัคคี
1: อรุณสวัสดิ์ครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนผมสุธีสุขสากลครับ
2: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานเช่นเคยนะครับช่วงเช้าคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐแล้วก็คุณสมโพธิ์มาดวิจิตรายงานตัวทักทายคุณผู้ฟังในยามเช้าครับ
1: วันนี้วันพฤหัสบดีที่2กรกฎาคม2569นะครับวันนี้คุณดวงกมลป่วยนิดหน่อยก็เลยฝากให้คุณณัฐาจันทรังสีเนี่ยช่วยพาดหัวข่าวให้นิดหนึ่งนะฮะให้กำลังใจกันในช่วงนี้อากาศอาจจะเปลี่ยนไปมีฝนตกนะครับส่งกำลังใจไปถึงทุกท่านนะครับคุณมาศณัฐมนด้วยนะครับมาช่วยตอบคำถามของมิตรรักแฟนๆรายการในเช้าวันนี้นะฮะทักทาย FC สักหน่อยสิฮะ
2: ครับก็ทักทายกันมาตั้งแต่ต้นรายการนะครับเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราไม่ว่าจะเป็นคุณนิ่มจันทสิงห์เนี่ยนะครับแล้วก็คุณน้องอาบอมรเทพแพ่งสภา
1: และนิตยาบางกรวยนะ
2: ครับแล้วก็ยังมีอีกหลายท่านนะฮะคุณในส่วนของคุณแมมแล้วก็มีคุณนุ่มอันดาหน้าใสเนี่ยก
1: ็บัวลอย
2: ทักทายเข้ามาแล้วเนี่ยนะครับติดตามทางสถานีวิทยุเนี่ยก็เป็นกำลังใจให้กันได้นะครับ
1: ครับ
2: นี่เนี่ย
1: ในช่วงที่ประชาชนคนไทยได้ติดตามข่าวโดยเฉพาะข่าวในพระราชสำนักนะครับที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังประเทศฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะก็เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขนะ
2: ใช่ครับ
1: โอ้คนไทยได้เห็นความสัมพันธ์อันดีงามของทั้งสองประเทศได้เห็นความงดงามต่างๆมากมายหลายเรื่องนะฮะเรื่องที่จะพูดคุยถึงในวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องราวของแฟชั่นด้วยนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสนะครับตามคำกราบบังคมทูลเชิญของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อทอดพระเนตรนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลครับ
2: ครับเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานางกาทรีนเปกาดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมของฝรั่งเศสนะครับพร้อมด้วยทางด้านของนายลิโอเนลโซวาดประธานพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จหลังจากนั้นนะครับพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญากราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับนิทรรศการราชพัสตราสู่สากล นะครับแล้วเสร็จได้พระราชทานพระบรมราชโองการให้นางเบเนดิกกาดีนะครับกราบบังคมทูลรายงานเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างไทยแล้วก็ฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะในการที่จัดนิทรรศการดังกล่าวเนี่ยขึ้นมาครับ
1: ครับราชพัสตราสู่สากลนะถ้าเป็นทางภาษาฝรั่งเศสนะครับบอกว่าลาโมดองมาเจสเตโอกูตูเอตราดีซิยงอลากูเดอไทลอน
2: โอ้เนี่ยนะฮะ
1: ออกเสียงว่าไทลอนนะ
2: ไทลอนครับ
1: นะครับนิทรรศการราชพัสตราสู่สากลนี่แบ่งออกเป็น7โซนด้วยกันนะครับซึ่งก็ประกอบไปด้วยวิดิทัศน์ในเรื่องไทยฝรั่งเศสอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมผ่านฉลองพระองค์ชุดไทยพระราชนิยมจากแนวพระราชดำริสู่อัตลักษณ์แห่งชาติสดุดีฝีมือช่างสืบสานหัตถศิลป์โลกฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยห้องเสื้อบาแมงผ้ายกมรดกภูมิปัญญาไทยผ้ามัดหมี่หัตถกรรมไทยสู่สากลแล้วก็ชุดไทยร่วมสมัยแรงบันดาลใจจากอดีตสู่ปัจจุบัน
2: โอ้นี่นะครับก็คุณสมโพธิ์กำลังไล่เรียงภาพขึ้นมาแล้วเนี่ยนะครับเราได้เห็นภาพบรรยากาศแล้วก็พระบารมีของทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีอาจารย์สุธีครับอาจารย์ดูการทูตนะครับของพระองค์พระบารมีของพระองค์ท่านเนี่ยนะฮะ
1: โอ้โหเนี่ยนะ
2: สวยงามงดงามมากๆจริงๆเนี่ยนะครับซึ่งการจัดในเทศกาลราชพัสตราสู่สากลเนี่ยนะครับก็จัดขึ้นระหว่างวันที่13พฤษภาคมถึง1พฤศจิกายน2569จัดที่ฝรั่งเศสนะคุณผู้ฟังที่พิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสครบรอบ340ปีแห่งความสัมพันธ์ทางการทูตอันนี้เริ่มนับตั้งแต่มีการติดต่อความสัมพันธ์ทางการทูตไทยกับฝรั่งเศสเลยเนี่ยนะครับ เมื่อปีพุทธศักราช2228และในโอกาสครบรอบ170ปีนะครับแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างราชอาณาจักรไทยกับฝรั่งเศสนะครับในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญา พระองค์ทรงเป็นองค์อุปถัมภ์ในการจัดนิทรรศการนี้ขึ้นนะครับโดยความร่วมมือระหว่างสถาบันส่งเสริมศิลปหัตถกรรมและพิพิธภัณฑ์ผ้าในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงปารีสและพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งแห่งกรุงปารีสนะครับโดยจะแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์และศิลปะวัฒ

0: รมระหว่างไทยกับฝรั่งเศสที่ผ่านวิวัฒนาการสิ่งทอเนี่ยนะฮะงานหัตถศิลป์แฟชั่นชั้นสูงแล้วก็มีการจัดแสดงผลงานกว่า200ชิ้นอาทิที่สำคัญเนี่ยก็
1: ค
0: ือฉลองพระองค์นะครับซึ่งเป็นของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะครับซึ่งเป็นผลงานการออกแบบที่ปราณีตนะครับของดีไซเนอร์คู่พระทัยของพระองค์นะครับนายปียงบันแมงเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นนักออกแบบชาวฝรั่งเศสซึ่งก็ร่วมรังสรรค์กับเมซงเลอซาร์ดเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นสถาบันงานปักชั้นสูงของฝรั่งเศสด้วยครับ
1: ครับเนี่ยนะฮะจากราชสำนักก็เปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับชมด้วย
0: ถูกต้องครับ
1: โดยผลงานเหล่านี้เนี่ยนะครับสะท้อนความเชื่อมโยงระหว่างภูมิปัญญาช่างฝีมือฝรั่งเศสและก็มรดกทางวัฒนธรรมไทยรวมทั้งฉลองพระองค์ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาและชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงร่วมออกแบบกับนักประวัติศาสตร์และก็นักออกแบบชาวไทยการจัดแสดงฉลองพระองค์และเครื่องแต่งกายแห่งราชสำนักไทยควบคู่กับงานหัตถศิลป์ไทยอันทรงคุณค่าสะท้อนถึงความประณีตของภูมิปัญญาและมรดกวัฒนธรรมไทยที่ได้สืบทอดหรือสืบสานมาอย่างยาวนานทั้งนี้นิทรรศการดังกล่าวก็ยังเป็นส่วนหนึ่งของการสนับสนุนการเสนอขึ้นทะเบียนชุดไทยพระราชนิยมต่อองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติหรือว่ายูเนสโกเนี่ยนะครับเป็นตัวแทนมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติประจำปี2569อันสะท้อนถึงคุณค่าความงดงามและการสืบทอดมรดกสิ่งทอของไทยสู่สากลครับ
0: ครับก็ต้องนับว่าเป็นงานที่หลายคนนะครับโดยเฉพาะนักแฟชั่นทั่วโลกเนี่ยก็จับตามองนะครับอย่างที่เราทราบกันดีครับคุณสุธีคุณผู้ฟังครับ
1: ครับ
0: ปารีสฝรั่งเศสเนี่ยเขาเป็นไอคอนนะครับของเรื่องแฟชั่นเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะ
1: ไม่ใช่เฉพาะน้ำหอมนะ
0: ไม่ใช่
1: แฟชั่นด้วย
0: แฟชั่นด้วยนะ
1: ครับ
0: เรื่องของดีไซน์เรื่องของงานเสื้อผ้าเนี่ยแล้วก็น้อยประเทศนะที่จะได้มีการไปจัดนิทรรศการแบบเนี้ยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ปีนี้ครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยถือว่าเป็นอีเวนท์ที่โอ้โห
1: ระดับโลก
0: ระดับโลกเนี่ยนะครับซึ่งในวันสุดท้ายของการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการนะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสนะครับซึ่งเป็นนครทางตอนใต้ของฝรั่งเศสเมืองแห่งนี้นะฮะเมืองตูลูสเนี่ยเขาได้รับการขนานนามว่าเป็นเมืองหลวงแห่งอวกาศและการบินของยุโรปนะครับเพื่อทอดพระเนตรกิจการที่สำนักงานใหญ่ของบริษัทแอร์บัสเนี่ยนะฮะผู้นำด้านอุตสาหกรรมการบินระดับโลกทั้งนี้นะครับไม่ได้เป็นเพียงการทอดพระเนตรความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีเท่านั้นมีนัยยะสำคัญต่อทิศทางการพัฒนาในประเทศไทย3มิติหลักๆด้วยคุณสตรีคุณผู้ฟังครับนะครับอย่างแรกก็คือการผลักดันสู่ศูนย์กลางโลจิสติกและการบินเนี่ยนะครับอย่างที่2ก็คือเป็นให้ประเทศไทยเนี่ยเราเป็นเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ในการก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางต่างๆโดยเฉพาะเรื่องของศูนย์กลางการบินนะครับแล้วก็เป็นการซ่อมบำรุงอากาศยานนะครับของภูมิภาคอาเซียนการศึกษาร่วมงานที่ฐานประกอบการอากาศยานพาณิชย์ขนาดใหญ่และศูนย์กลางโลจิสติกนะครับซึ่งก็จะเป็นสะพานเชื่อมองค์ความรู้ที่สำคัญนำมาต่อยอดการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านอุตสาหกรรมการบินในไทยให้ได้มาตรฐานสากลต่อไปครับ
1: ซึ่งก็รวมไปถึงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อต่อยอดการท่องเที่ยวอุตสาหกรรมการบินถือเป็นกระดูกสันหลังของการท่องเที่ยวไทยนะครับ
0: ครับ
1: การกระชับความร่วมมือกับผู้นำด้านเทคโนโลยีการบินจึงจะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการรองรับเที่ยวบินยกระดับมาตรฐานท่าอากาศยานและพัฒนาระบบโลจิสติกด้านการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาวรวมไปถึงการเปลี่ยนผ่านสู่ยุคพลังงานสะอาดด้วยครับ
0: ก็ธุรกิจการบินธุรกิจการเดินทางคมนาคมต่างๆเดี๋ยวนี้เขาเน้นย้ำเรื่องของพลังงานสะอาดนะครับเนี่ยนะฮะปัจจุบันนะครับคุณผู้ฟังบริษัท Airbus เนี่ยเขากำลังมุ่งพัฒนานวัตกรรมการบินที่ยั่งยืนนะครับอย่างเช่นเรื่องของอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนแล้วก็เทคโนโลยีการลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยนะครับขออภัยนะครับก๊าซคาร์บอนซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ประเทศไทยและฝรั่งเศสกำลังร่วมกันผลักดันความร่วมมือด้านพลังงานสะอาดภายใต้แผนการปฏิบัติการความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ปีพุทธศักราช2569ถึง2571นะครับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเมืองตูรุสในครั้งนี้จึงนับว่าเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความเชื่อมั่นต่อประชาคมระหว่างประเทศสะท้อนอะไรก็สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของประเทศไทยครับในการยกระดับศักยภาพด้านอุตสาหกรรมเทคโนโลยี และโครงสร้างเศรษฐกิจซึ่งทั้งหมดทั้งมวลจะนำไปสู่การสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจการสร้างงานการเพิ่มรายได้และการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ยั่งยืนต่อไปครับ
1: ครับปลายทางก็คือประโยชน์สุขของประชาชน
0: ถูกต้อง
1: น
0: ั่
1: นเองนะครับเมื่อวานนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนายกกิตติมศักดิ์และประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาได้พระราชทานสิ่งของเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจแก่ครอบครัวทหารที่ได้รับบาดเจ็บจำนวน2ครอบครัวครับซึ่งอยู่ในจังหวัดศรีสะเกษจากเหตุการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในปี2568ในการนี้นายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นผู้แทนในการเข้าเยี่ยมครอบครัวทหารและเป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของพระราชทานให้แก่ครอบครัวจ่าสิบเอกเทิดศักดิ์สมาพงศ์สังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่16กองพลทหารราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่ห้วยตำมาเรียอำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าแล้วก็ครอบครัวของพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำสังกัดกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6ซึ่งได้รับบาดเจ็บทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดบริเวณภายในฐานปฏิบัติการในพื้นที่ช่องระยีอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์ปัจจุบันพักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเช่นเดียวกันครับ
0: ครับก็นับว่าขวัญกำลังใจของกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บหรือว่าได้รับผลกระทบเนี่ยมีขวัญกำลังใจที่ดี
1: ครับ
0: เนี่ยนะครับซึ่งตั้งแต่ห่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ครั้งแรกนะครับเมื่อวันที่29มีนาคม2569สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้พระราชทานความช่วยเหลือผ่านมูลนิธิชัยพัฒนาให้แก่ครอบครัวของกำลังพลที่ได้รับผลกระทบรวมถึงตัวครอบครัวของกำลังพลด้วยเนี่ยนะฮะก็รวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับ37ครอบครัวแล้วในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์จังหวัดศรีสะเกษจังหวัดอุบลราชธานีจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดนครพนมมีที่มหาสารคามด้วยเนี่ยนะครับม
1: ุ
0: กดาหารกระสินแล้วก็สกลนครตลอดจนสถานีตำรวจภูธรตามแนวชายแดน18แห่งในจังหวัดบุรีรัมย์จังหวัดสุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีซึ่งนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้นะครับอย่างความซาบซึ้งและเป็นพลังใจสำคัญให้แก่กำลังพลและครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบให้สามารถดำรงชีวิตด้วยกำลังใจและความเข้มแข็งด้วยครับ
1: ครับก็มีทั้งกำลังพลทหารและก็กำลังพลของตำรวจด้วยนะ
0: ถูกต้องครับ
1: นะครับที่ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิต37ครอบครัวด้วยกันนะครับเมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินหรือว่ากบช.ครั้งที่3ทับ2569โดยมีนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานที่ประชุมมีมติขยายเวลาระยะเวลาในการบังคับใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพุทธศักราช2548ครั้งที่85ออกไปอีก3เดือนตั้งแต่วันที่20กรกฎาคมถึง19ตุลาคม2569ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ใน18อำเภอในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีอำเภอเมืองปัตตานีหนองจิกโคกโพยะรังและสายบุรีจังหวัดนราธิวาสก็มีอำเภอเมืองนราธิวาสอำเภอบาเจาะรือเสาะระแงะศรีสาครจะแนะเจาะไอร้องสุไหงปาดีตากใบแล้วก็สุไหงโกลกส่วนที่จังหวัดยะลาก็มีอำเภอเมืองยะลาบันนังสตาแล้วก็ทานโตครับ
0: ครับก็ต้องติดตามกันนะครับเพราะว่าทางสมช.หรือว่าสภาความมั่นคงแห่งชาตินะครับจะมีการเสนอให้ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีนะครับพิจารณาในวาระที่7กรกฎาคมนี้ขณะเดียวกันนะครับระหว่างเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีระหว่าง9ถึง10กรกฎาคมที่จะถึงนี้นะฮะเขาก็มีเรื่องราวนะครับในเรื่องของการแก้ไขปัญหาในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ด้วยนายกท่านก็จะบินตรงไปคุยเรื่องนี้เนี่ยนะครับซึ่งก็เป็นการขับเคลื่อนระดับสูงเข้ามาเป็นอีกหนึ่งประเด็นสำคัญในการหารือด้วยครับ
1: ครับมาดูเรื่องราวของกองทัพบกเรานะครับเมื่อวานนี้นะครับพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประภัทรเสนาธิการทหารบกและคณะก็ได้ไปตรวจเยี่ยมการฝึกร่วมฝ่ายอำนวยการและกรมฝ่ายเสนาธิการกรมฝ่ายยุทธบริการด้วยนะครับประจำปีงบประมาณ2569ซึ่งกรมยุทธการทหารบกจัดขึ้นจำนวน5วันด้วยกัน
0: ครับ
1: นะครับตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาไปจนถึงวันพรุ่งนี้3กรกฎาคมครับการฝึกร่วมฝ่ายอำนวยการกรมฝ่ายเสนาธิการและกรมฝ่ายยุทธบริการในครั้งนี้เป็นการฝึกอำนวยการยุทธระดับยุทธการในรูปแบบการฝึกแก้ปัญหาในที่บังคับการหรือ 4PX มีเนื้อหาการฝึก เป็นการจำลองสถานการณ์ความขัดแย้งที่เกิดขึ้นตามแนวชายแดนแล้วก็ได้นำนโยบายของผู้บังคับบัญชารวมทั้งบทเรียนจากการปฏิบัติมาออกแบบการฝึกนะครับโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทดสอบความรู้ฝึกการวางแผนและอำนวยการยุทธของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกร่วมกับศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคและหน่วยที่เกี่ยวข้องควบคู่ไปกับการทดสอบร่างหรือระเบียบการปฏิบัติประจำสนามของศูนย์ปฏิบัติการกองทัพบกให้มีความเหมาะสมกับภัยคุกคามที่มีความซับซ้อนในปัจจุบันตลอดจนบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างประสานสอดคล้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจของกองทัพบกได้อย่างมีประสิทธิภาพครับ
0: ครับก็ฝึกเพื่อให้พร้อมในทุกภารกิจทุกสถานการณ์เนี่ยนะครับเพราะเราไม่รู้ว่าในส่วนของสถานการณ์ต่างๆที่มันเป็น อาจจะเป็นสถานการณ์หวั่นไหวหรือว่าส่งผลกระทบต่อความมั่นคงจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่เนี่ยนะครับแต่ว่ากำลังพลมีองค์ความรู้สามารถที่จะดำเนินการได้อย่างทันทีอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่สุดเนี่ยนะครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับเสนาธิการทหารบกท่านได้รับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการดำเนินการฝึกในภาพรวมนะครับแล้วก็มีการตรวจเยี่ยมในส่วนต่างๆด้วยอย่างเช่นในส่วนของการอำนวยการฝึกการควบคุมนะครับการประเมินผลการฝึกการฝึกที่ดีต้องมีการประเมินผลเนี่ยนะครับแล้วก็ในส่วนของผู้เข้าร่วมการฝึกด้วยเนี่ยนะฮะก็มีการจัดฝ่ายเสนาธิการฝ่ายอำนวยการแล้วก็เจ้าหน้าที่จากกรมฝ่ายเสนาธิการกรมฝ่ายยุทธบริการกองทัพภาคและหน่วยขึ้นตรงของกองทัพบกที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการฝึกนะครับทั้งนี้ในส่วนของกองทัพบกเนี่ยให้ความสำคัญเกี่ยวกับการฝึกในครั้งนี้เป็นอย่างมากนะครับเน้นย้ำให้ทุกส่วนฝึกฝนจนเกิดความชำนาญสามารถอำนวยการยุทธในระดับยุทธการได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพเพื่อรับประกันความสำเร็จเมื่อต้องปฏิบัติภารกิจโอ้อันนี้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆนะครับ
1: ร
0: ับประกันความสำเร็จเมื่อต้องปฏิบัติภารกิจแสดงว่าต้องสำเร็จแน่นอนเนี่ยนะฮะ
1: ครับเพื่อความชัวร์เนี่ยเพื่อความแน่นอนเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: จากโรงเรียนเสนาธิการทหารบกดูภาพการฝึกใหญ่ๆกันแล้วนะครับไปดูหน่วยในพื้นที่กันบ้างนะครับ
0: ครับ
1: กรมทหารราบที่8ค่ายศรีหราชเดโชชัยอำเภอเมืองขอนแก่นจังหวัดขอนแก่นได้มีการตรวจสภาพความพร้อมรบของกองร้อยหน่วยขึ้นตรงกรมทหารราบที่8นะครับในสัปดาห์แห่งความพร้อมรบในสนามของกองทัพภาคที่2ประจำปี2569โดยได้ตรวจสภาพความพร้อมรบแบบประณีตนะครับเป็นการตรวจอย่างละเอียดต่อกำลังพลทุกนายแล้วก็ทุกตำแหน่งหน้าที่รวมทั้งยุทโธปกรณ์แล้วก็สิ่งอุปกรณ์ทุกรายการที่จำเป็นต่อการปฏิบัติภารกิจ
0: ครับก็ทั้งในส่วนที่จัดไว้ประจำกายแล้วก็ในส่วนที่จัดไว้ประจำหน่วยนะครับตลอดจนมีการทดสอบความรู้นะครับตามตำแหน่งหน้าที่เป็นรายบุคคลแล้วก็เป็นชุดเพื่อให้ผู้บังคับบัญชานะครับมีความมั่นใจว่าหน่วยมีความพร้อมรบด้านกำลังพลด้านยุทโธปกรณ์แล้วก็ด้านการปฏิบัติอย่างเพียงพอตามความต้องการแล้วก็เพียงพอต่อการปฏิบัติภารกิจทางยุทธวิธีครับ
1: ครับนอกจากภารกิจในการป้องกันประเทศแล้วนะครับจะพาไปติดตามอีกหนึ่งภารกิจของทหารในพื้นที่เล็ก
0: ๆครับ
1: ถิ่นทุรกันดารที่ทหารไทยต้องไปถึงนะครับหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพกรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์นะครับโดยกองบังคับการผาดงหน่วยเฉพาะกิจชยานุภาพพร้อมด้วยกำลังพลชุดจิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่เสนารักษ์ของหน่วยนะครับได้ลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามโครงการArmy Delivery นะครับเพื่อพบปะเยี่ยมเยียนและให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารไปที่บ้านแม่จาเหนือตำบลทุ่งข้าวพวงอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ครับการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้ก็ได้มอบสิ่งของอุปโภคบริโภคพร้อมทั้งให้บริการการตรวจสุขภาพเบื้องต้นแจกจ่ายยาสามัญประจำบ้านแล้วก็ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผู้สูงอายุและประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่
0: ครับก็โครงการ Army Delivery นะครับเป็นโครงการที่กองทัพบกโดยทุกกองทัพภาคเนี่ยดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
1: บ
0: รรเทาความเดือดร้อนแล้วก็สร้างความอบอุ่นให้กับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลเข้าถึงยากเนี่ยถ้ามีของเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นของที่จำเป็นต่อการใช้ชีวิตนำไปมอบให้เขาเนี่ยโอ้มันอบอุ่นหัวใจมากๆ
1: ใช่ครับอย่างน้อยก็ไม่รู้สึกว่าโอ้อยู่ถิ่นทุรกันดารแล้วไม่มีใครสนใจใยดีเลย
0: นี่แหละครับอันนี้เราเข้าไปดูแลกันถึงที่เลยครับ
1: ครับต้องเสียค่าใช้จ่ายไหม
0: ไม่ต้องเสีย
1: ไม่ต้องเสียไรเดอร์แบบทหาร
0: ไรเดอร์แบบทหาร
1: นะครับไปดูการเตรียมความพร้อมสำหรับการแข่งขันการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำนะครับระดับกองพลทหารราบที่15ประจำปี2569ซึ่งก็จัดขึ้นช่วงเดือนสิงหาคมที่จะถึงนี้นะครับเมื่อวานนี้พลตรีณรงค์ตันติสิทธิพรผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่15ก็เป็นประธานรับชมการสาธิตการฝึกทางทหารประกอบดนตรีราชวัลลบเริงระบำนะครับหรือว่า Hop to the Body Slam เนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: พื้นสถานที่ก็คือลานพื้นแข็งของศาลาพระสุริโยไทยกองพลทหารราบที่15 โดยมีผู้บังคับหน่วยครูฝึกนายทหารแล้วก็กำลังพลจำนวนขึ้นตรงเข้าร่วมรับชมอย่างพร้อมเพรียงการสาธิตครั้งนี้นะครับจัดขึ้นเพื่อให้ครูฝึกและกำลังพลได้รับแนวทางในการฝึกที่ถูกต้องเป็นมาตรฐานเดียวกันตามแบบฝึกแล้วก็คู่มือการฝึกของกองทัพบกครับ
0: ครับก่อนหลังภาพที่ปรากฏเนี่ยนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนในเช้าวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณสุดีครับ
1: ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio นะครับ
0: ครับ
1: แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังผ่านคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศเช้าวันนี้ผมสุธีสุขสากล
0: ณัฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: รีทำไมพ่อควันลอยมาจอจมูกเหม็นจะตาย
1: เออละเฮ้ยลอยมาลอยมาเดี๋ยวก็ลอยไป

0: ย
1: พินัยกรรมนายดำรงสแมนเหมือนได้ชี้แจงรายละเอียดไว้ดังนี้เงินในบัญชีทุกธนาคารจำนวน 450,000 บาทมอบให้เจ้ามือบ้านเลขที่4ในซอยลาดพร้าวมอบให้เจ้ามือรถกระบะและมอเตอร์ไซค์มอบให้เจ้ามือเงินรายได้จากการทำงานมอบให้เจ้ามือ
2: สมบัติไม่ถึงลูกหลานเพราะการพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
3: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่3เมื่อลูกติดเพื่อน
4: เอาทิพย์พี่กำลังจะรีบกลับอยู่แล้วล่ะเนี่ยทิพย์มารับแฟนเหรอจ๊ะต่อเขาคงประชุมใกล้เสร็จแล้วล่ะเห็นว่าวันนี้จะพาลูกไปกินข้าวนอกบ้านกันเหรอจ๊ะ
5: พี่หมอนไปด้วยกันสิคะไปแวะรับน้องมิกที่บ้านก็ได
4: ้โอ้ยเจ้ามิกเดี๋ยวนี้ไม่ยอมไปไหนกับแม่หรอกกำลังติดเพื่อนโอ้ยคิดแล้วพี่ก็กลุ้มใจนะทิพย์

0: เน็ตเหมือนกันไม่ใช่หรอ
1: ก็ห่วงค่ะแต่ทิปกับต่อทำตัวเป็นพ่อแม่นักสืบตลอดสมัยนี้เป็นพ่อแม่เฉยๆไม่พอค่ะ
0: เป็นไงหรอพ่อแม่นักสืบไหนๆนั่งลงคุยกันหน่อยสิ
2: เด็กวัยรุ่นจำนวนมากกำลังก้าวสู่วงจรการถูกล่อลวงทางอินเทอร์เน็ตข้อมูลจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพบว่ามีเด็กถึง85%เคยพูดคุยกับคนแปลกหน้าทางอินเทอร์เน็ตและในจำนวนนี้มีอยู่ถึงเกือบ30%ที่พูดคุยกันเรื่องเพศเด็กผู้หญิงส่วนหนึ่งยอมนัดพบกับเพื่อนใหม่และมีถึง75%ของเด็กกลุ่มนี้ที่อาจถูกล่อลวงไปข่มขืนองค์กรนานาชาติ ECPAT ซึ่งทำหน้าที่ป้องกันสื่อลามกอนาจารและการล่อลวงเด็กบอกว่าอันตรายที่นับเป็นภัยร้ายแรงที่สุดมาจากการพูดคุยทางอินเทอร์เน็ตที่นำไปสู่การนัดพบกันและเมื่อสำรวจความคิดเห็นของเด็กวัย7 ขวบขึ้นไปถึงวัยรุ่นที่มีเพื่อนทางอินเทอร์เน็ตพบว่ามีเด็ก37%เคยนัดพบเพื่อนแปลกหน้ามาแล้วส่วนเด็กที่ยังไม่ได้นัดพบก็มีแนวโน้มอยากพบเช่นกัน
0: โอ้ยสงสัยพี่ต้องหัดวิ่งให้เร็วขึ้นแล้วล่ะมัวตามลูกไม่ทันน่ะ
1: ใช่แล้วค่ะพี่หมอนจะเป็นพ่อแม่นักสืบนอกจากรู้จักและเข้าใจเพื่อตามลูกให้ทันแล้วต้องรู้จักและตามอินเทอร์เน็ตให้ทันด้วยนะคะ
2: รู้ทันโลก

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนมีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: บีควิกครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
5: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์หลุดเข้าไปยิงโอ้กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
6: กลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
5: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกลุ่มเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากลุ่มเสือโต้ใกล้บ้าน
7: Cities tell, so get low. All right, okay, yeah. Through the city queen, yeah. All right, okay.
8: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
7: All right, okay
9: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ติดตามต่อหลังสภามีมติรับหลักละรับหลักการร่างพรบ.งบปี70นัดประชุมกรรมาธิการครั้งแรกวันนี้และอีกหลายประเด็นที่น่าสนใจกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
10: สภาผู้แทนราษฎรมีมติรับหลักการร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570และตั้งกรรมธิการวิสามัน72คนกำหนดเวลาประยติ30วันโดยนัดประชุมคณะกรรมธิการครั้งแรกในวันนี้นายภาวุฒิส.ส.พรรคประชาชนส่งหนังสือเตือนการให้การต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีหลอกลงทุนโฟเร็กจากวันนี้เป็นวันที่6กรกฎาคมเนื่องจากว่าอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐานให้ครบถ้วนและเวลา 9:00 น.ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาศาลอุทธรณ์ในคดีที่นายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเป็นโจทก์ฟ้องนายอานนท์ศักดิ์วรวิทย์อาจารย์ประจำคณะสถิติประยุกต์สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ในคดีหมิ่นประมาทโดยคดีนี้ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษายกฟ้องและเวลา 10:00 น.ศาลอาญานัดฟังคำพิพากษาคดีอุ้มบุญ2ซึ่งอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องพันเอกนายแพทย์ชนินและพวกรวม10คนในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการมีส่วนร่วมในองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติการร่วมกันดำเนินการให้มีการตั้งคันแทนเพื่อประโยชน์ทางการค้าการนำเข้าหรือส่งออกไข่ตัวอ่อนอสุจิและเซลล์สืบพันธุ์ของมนุษย์โดยมิชอบกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจัดการฝึกการบริหารวิกฤตระดับชาติด้านสาธารณภัยประจำปี2569กรณีอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสงขลาโดยมีนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานเปิดการฝึกนายกองตรีธนกิจจิตอารีรัตน์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โพสต์เฟซบุ๊กส่วนตัวระบุพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเวชวิธานแพทย์ใหญ่โรงพยาบาลตำรวจตัดสินใจยื่นใบลาออกจากการรับราชการเพื่อมาต่อสู้เรียกร้องความเป็นธรรมโดยก่อนหน้านี้คณะกรรมการแพทยสภามีมติลงโทษพักใช้ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมของพลตำรวจโทนายแพทย์ทวีสินเป็นระยะเวลา6เดือนจากคดีการพักรักษาตัวของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชั้น14โรงพยาบาลตำรวจเวลา 9:00 น.กรรมการการเลือกตั้งนายณรงค์รักร้อยเป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งให้เป็นมืออาชีพกิจกรรมหลักการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนามาตรฐานการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่โรงแรมรามาการ์เด้นยศวัฒน์พงษ์ประภาสแรงงานครับ
11: ร่วมแรงร่วมใจแก้ไขปัญหาด้วยปัญญาและความสามัคคีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 9:00 น.ดังใจชยานุกูลสุน
12: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
13: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
12: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
13: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
12: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
13: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
12: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
13: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
12: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
13: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
14: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
13: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
12: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
15: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
16: ร้านกำนันมานะ
15: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
17: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เรื่องปวดหัวกับครอบครัวฉลาดเลือกตอนที่1สื่อลามกหาไม่ยาก
2: เอ้าพี่หมอนวันนี้มาเช้าจังแฮะ
3: วันเนี้ยฉันตื่นแต่มืดไปส่งเจ้ามีเข้าค่ายซัมเมอร์จ้ะปิดเทอมฉันไม่อยากให้ลูกอยู่บ้านหรอกนะเอาแต่นอนดูวิดีโอฉันละกลัวกลัวว่าสักวันจะกลับไปเจอลูกกำลังดูวิดีโอโป้อะ
2: เฮ้ยพี่หมอนคิดมากไปเปล่าเจ้ามิกอะเพิ่งจะ10 ขวบเองนะ
3: คิดมากดีกว่าคิดน้อยนี่ยะเวลาฉันอ่านข่าวตำรวจจับพวกผลิตสื่อลามกได้วิดีโอโป้เป็นพันเป็นหมื่นแผ่นนะฉันน่ะสาบแช่งทุกทีเลยนะ
2: โถเจ๊แช่งยังไงอะเขาก็ขายกันอยู่ดีแหละพ่อแม่อย่างเราอะมัวรอให้เขาเลิกผลิตไม่ได้หรอกพี่ต้องหาทางป้องกันลูกเราเองเอางี้สิพี
3: ่ไม่ยะเธอจะชวนฉันไปถล่มร้านขายวิดีโอโป้ด้วยไง
4: ปัจจุบันนี้เราสามารถซื้อหาสื่อลามกต่างๆได้ง่ายแทบจะพอๆกับการหาซื้อหนังสือพิมพ์ที่สำคัญคือไม่มีการจำกัดอายุผู้ซื้อผลการสำรวจของสวนดุสิตโพพบว่าเด็กไทยส่วนใหญ่เคยเห็นและเคยดูสื่อลามกไม่ว่าจะเป็นวิดีโอโป๊ะเว็บไซต์โป๊ะภาพโป๊ะหรือหนังสือโป๊ะโดยผ่านช่องทางง่ายๆเช่นตามร้านเช่าและขายวิดีโอร้านหนังสือการ์ตูนร้านเช่าอินเทอร์เน็ตรวมทั้งในบ้านของตัวเองที่น่าตกใจคือมีเยาวชนที่ใช้คอมพิวเตอร์แล้วเปิดไปเจอเว็บลามกโดยไม่ได้ตั้งใจถึง90%
3: ตายละร้านเช่าวิดีโอเหรอร้านขายหนังสือการ์ตูนร้านโปรดของตามิกทั้งนั้นเลยนะเนี่ย
2: อย่านะเจ๊อย่าชวนผมไปถล่มร้านนะเพราะมีวิธีที่ปลอดภัยกว่านั้นอยากรู้ไหมทำไง
3: รู้แล้วจ้า
5: สร้างความใกล้ชิดป้องกันลูกติดสื่อลามกไงล่ะ
4: รู้ทันโลกก้าวทันลูกกับมูลนิธิเครือข่ายครอบครัวสนับสนุนโดยสสส.สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสนใจบทสารคดีติดต่อ02-954-2346-7

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเสนอรายการบางพลัดซอย9
1: เรารักสุขภาพ
0: วันนี้เสนอตอนอร่อยปลอดภัยใส่ใจก่อนกินก๋วยเตี๋ยวน้ำหมีเอาเส้นใหญ่น้ำต้มยำโอ้โหทั่วงอกตากลมมา3วันทำไมยังขาวได้ขนาดนี้ล่ะนะ
2: กินๆไปเถอะหน้านายชัดจังทั่วงอกหรือจากเมื่อวานน่ะดูดิยังขาวจั๊วหน้าเจี๊ยะอยู่เลย
3: ถ้ากินไม่เลือกอย่างน้ำหมีว่าคงไม่ปลอดภัยต่อสุขภาพแน่เลยค่ะอยากจะกินก๋วยเตี๋ยวให้อร่อยปลอดภัยทั้งทีก็ควรสังเกตดูให้ดีก่อนนะคะอย่างถั่วงอกก็ดูสีที่เป็นธรรมชาติไม่ขาวจนเกินไปพริกป่นถั่วลิสงก็ไม่ควรจับตัวเป็นก้อนน้ำส้มสายชูก็ควรอยู่ในภาชนะที่เป็นแก้วลูกชิ้นเมื่อกัดแล้วเนื้อไม่เด้งเกินไปปลาหมึกกรอบก็ต้องไม่มีกลิ่นฉุนของฟอร์มาลินแล้วน้ำส้มสายชูน้ำปลาก็ต้องมีตราอย.ด้วยนะคะ
0: พบสาระบันเทิงอาหารและยาคลิก oryor.com นะครับ
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะกระทรวงมหาดไทยสั่งผู้ว่าทั่วประเทศประกาศสงครามยาเสพติดเด็ดขาดและหน่วยงานรัฐลงพื้นที่ตรวจสอบเกาะสีเรหลังประชาชนร้องเรียนมีการก่อสร้างโรงแรมบนเขาสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: เร่งรีบตองนี
4: ้เกสรบัวหลวง
3: ดอกสารพี
4: ดอกพิกุล
3: ดอกมะลิและอื่นๆ
4: รวมกันเป็น
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: แก้ลมบำรุงหัวใจ
3: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
4: หรือละลายกับน้ำสุก
3: ยาหอมเทพจิตตรา5หมา
4: อมแล้วชื่นใจ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: คุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวยาน้ำมันผสมเสลต์พรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กระทรวงมหาดไทยสนองนโยบายนายกประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดสั่งผู้ว่าทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
1: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับมอบนโยบายจากนายกรัฐมนตรีให้เร่งบูรณาการการทำงานภายใต้เป้าหมายบำบัดทุกบำรุงสุขพิทักษ์สันติราษฎร์และพิฆาตยาเสพติดพิชิตอันธพาลโดยได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการเร่งด่วนโอเปอเรชั่น90วันผ่ายุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดมีการขับเคลื่อนมาตรการอย่างเข้มงวดตั้งแต่1กรกฎาคมเป็นต้นไปยาวไปจนถึง30กันยายนโดยมุ่งเน้นดำเนินการให้ครอบคลุมทุกมิติทั้งด้านการป้องกันการปราบปรามและการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนซึ่งเพื่อให้นโยบายดังกล่าวเกิดผลสัมฤทธิ์ในทางปฏิบัติทันทีได้สั่งเน้นย้ำให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเริ่มต้นคิกออฟในพื้นที่ของตนเองจนถึง7กรกฎาคมกำหนดให้มีการจัดกิจกรรมปล่อยแถวพลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและหน่วยงานด้านความมั่นคงเพื่อประกาศสงครามกับยาเสพติดอย่างพร้อมเพรียงกันแสดงให้เห็นถึงความเอาจริงเอาจังความพร้อมในการกวาดล้างสิ่งผิดกฎหมายในระยะเร่งด่วนภายใน90วันให้บรรลุวัตถุประสงค์อย่างสูงสุดสำหรับปฏิบัติการดังกล่าวมีแนวทาง3มิติคือมุ่งป้องกันและมุ่งปราบปรามรวมไปถึงการแก้ไขปัญหาและบำบัดยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
0: เมื่อวันนี้บริเวณโรงแรมสิเลตตำบลรัศดาอำเภอเมืองภูเก็ตจังหวัดภูเก็ตนายจิรายุทธทรงยศนายกเทศมนตรีตำบลรัศดาพร้อมผู้เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อร้องเรียนจากประชาชนกรณีมีการก่อสร้างโรงแรมบริเวณเกาะสิเลตเป็นพื้นที่ภูเขาพร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนบริเวณสามแยกแหลมงาที่มีการถมที่ดินใกล้แนวชายฝั่งเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและติดตามประเด็นที่ประชาชนได้ร้องเรียนโดยในการลงพื้นที่ครั้งนี้มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการตรวจสอบประกอบด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานที่ดินเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองปลัดอำเภอเมืองภูเก็ตผู้แทนสำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาภูเก็ตและเจ้าหน้าที่สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดภูเก็ตโดยแต่ละหน่วยงานได้ร่วมตรวจสอบในส่วนอำนาจหน้าที่ของตนเพื่อให้การพิจารณาข้อร้องเรียนเป็นไปด้วยความรอบคอบโปร่งใสและเป็นไปตามกฎหมายระเบียบและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยขณะนี้ยังต้องรอผลตรวจสอบอย่างเป็นทางการช่วงหน้าต่างโลกติดตามกับคุณสมลักษณ์วัฒนสิริค่ะ
2: ยอดผู้เสียชีวิตจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งในเวเนซุเอลาพุ่งขึ้นเป็น 2,295 คนแล้วและยังมีผู้สูญหายไม่ทราบชะตากรรมอีกนับหมื่นคนขณะที่ทางการประกาศให้มีการไว้อาลัยทั่วประเทศเพื่อรำลึกถึงผู้เสียชีวิตหลังครบ1สัปดาห์ของการเกิดภัยพิบัติครั้งนี้รัฐมนตรีกลาโหมอิสราเอลยืนยันว่ากองทัพจะประจำการในเลบานอนซีเรียและฉนวนกาซาต่อไปจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลงโดยอ้างเพื่อปกป้องชุมชนชาวอิสราเอลเกิดเหตุไฟไหม้อพาร์ตเมนต์สูง10ชั้นแห่ง1ในเมืองแอนเวิร์ฟของเบลเยียมส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนและมีผู้ได้รับบาดเจ็บอีกหลายคนอัยการเยอรมนียื่นฟ้องดำเนินคดีกับชายชาวยูเครนคนหนึ่งในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการลอบวางระเบิดท่อส่งก๊าซ Nord Stream ใต้ทะเลบอลติกเมื่อปี2565ซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่ยังเต็มไปด้วยปริศนามาจนถึงขณะนี้สมรักษ์วัฒนสิริรายงานค่ะ
3: เมืองไทยจะร่มเย็นและน่าอยู่อย่างยั่งยืนตลอดไปเพียงแค่คุณไม่คิดร้ายใครขอแค่คนไทยรักกัน
0: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
4: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
5: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
6: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
5: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
6: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
5: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
6: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
6: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
6: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
8: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
6: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมย์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
10: ร้านกำนันมานะ
9: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร
12: วันเพ็ญเดือน12น้ำขนองแต่ไม่มียิ่งว่าโอ้โอ

94.5 MHz คุณผู้ฟังครับระยะทาง100เมตรบนท้องถนนมีอะไรบ้างเสาไฟฟ้า4ต้นร้านค้าริมฟุตบาทกว่า100แผงต่อหม้อสะพานลอย2ฝั่งเกาะกลางถนนและคูน้ำตลอดแนวรถที่วิ่งสวนมากว่า100คันและเด็กนักเรียนข้ามถนนกว่า20ชีวิตทั้งหมดเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยถ้าวูบหลับไปแค่3วินาทีขณะขับรถอันตรายนะครับตั้งสติก่อนสตาร์ทง่วงไม่ขับจากสสส

สวัสดีครับคติธรรมนำไทยกับพี่วางจีวรในวันนี้ขอนำเสนอในเรื่องปากคนยาวกว่าปากกาครับปากคนยาวกว่าปากกาคำนินทาเดินทางได้เร็วนักเพียงซุบซิบเท่านั้นพลันแน่นหนักต่างทึกทักเป็นจริงจังโอ้วังเวงน้องๆครับสำนวนไทยสำนวนหนึ่งว่าปากคนยาวกว่าปากกาความหมายก็คือคำนินทาหรือคำพูดที่พูดต่อๆกันไปมักจะไปได้รวดเร็วไปได้ไกลยิ่งกว่าข้อความที่เขียนซึ่งปัจจุบันบัดนี้การใช้สื่อในทางออนไลน์ซึ่งก็จะมีการแชร์การแบ่งปันข้อมูลข่าวสารบางเรื่องนั้นเป็นเรื่องในลักษณะของการนินทาหรือที่เรียกกันว่าเมาพูดถึงคนนั้นพูดถึงคนนี้ในแง่ลบในด้านที่ไม่ดีคนผู้มาอ่านมาเสพข้อมูลข่าวสารก็พลันทึกทักนึกเอาว่าเป็นจริงเป็นจังเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็รีบส่งต่อข้อมูลไปอย่างรวดเร็วส่งผลกระทบให้ผู้ที่ถูกพาดพิงผู้ที่ถูกกล่าวถึงได้รับความเสียหายหรือเสียชื่อเสียงการพูดต่อการซุบซิบนินทาหรือการแบ่งปันข้อมูลในลักษณะของการไม่ไตร่ตรองให้รอบคอบหรือไร้วิจารณญาณในการคิดนึกตรึกตรองจะส่งผลทำให้ได้รับผลกระทบทั้งต่อผู้ที่ถูกพาดพิงถึงทั้งตัวผู้ส่งต่อข้อมูลข่าวสารเองด้วยไปอย่างรวดเร็วมีคนมารับรู้ข้อมูลข่าวสารนั้นก็ถือว่าการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารนั้นสำเร็จผลแต่ความสำเร็จผลนั้นอาจจะส่งผลให้เกิดโทษเกิดภัยและที่สำคัญผิดกฎหมายพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์เพราะฉะนั้นน้องๆทุกคนเวลาที่จะบอกต่อส่งต่อข้อมูลข่าวสารใดๆก็ตามโปรดระวังให้จงหนักว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องจริงหรือไม่แม้เป็นเรื่องจริงจะมีประโยชน์อะไรหรือไม่ในการส่งต่อข้อมูลเหล่านั้นหากส่งผลเกิดเป็นความเกลียดชังหรือเสียสามัคคีต่อกันก็เป็นสิ่งที่ไม่บังควรนี่เป็นสำนวนไทยที่ชวนให้คิดนะครับปากคนยาวกว่าปากกาสวัสดีครับ

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิร์ตซ
1: ์เรามีสถานีตำรวจกว่า 1,400 แห่งทั่วประเทศมีกฎหมายที่พร้อมยุติความรุนแรงต่อผู้หญิงได้ทันทีมีมูลนิธิและคนรอบข้างที่พร้อมช่วยแต่ภารกิจนี้จะไม่สำเร็จเลยถ้าไม่ได้รับการช่วยเหลือจากคนคนหนึ่งนั่นคือตัวของคุณเองหากคุณถูกทำร้ายอย่า กลัวที่จะแจ้งให้พรบ.คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัวช่วยคุณ1เสียงหยุดความรุนแรงต่อผู้หญิงโทร1300
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอล
3: กุ้งเป็นอาหารจานโปรด
2: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วน
3: เสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท
2: ่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อย
3: สะพานลอยขึ้นแล้วฟิต
2: เหงื่อออกทำให้อ่อนเพลีย
3: เหงื่อออกทำให้สดชื่น
4: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน

0: อ้าวยังไงอ้วนงงนะ
1: ก็ตาคนที่ทรงน่ะให้เลขจริงๆตอนแรกฉันก็เชื่อนะตามมาหลายงวดแล้วถูกทุกงวด
0: ก็เหล็กนี่นะถูกทุกงวดนะ
1: ถูกใจเจ้ามือสิแปะถูกกินตลอดเลยตอนนี้ฉันก็เลยเลิกเชื่อแล้ว
2: อ้าวนี่ยังเล่นหวยกันอีกอยู่เหรอเนี่ย
1: อุ้ยอุ้ยเปล่าจ้ะผู้ใหญ่ซื้อรางวัล นะจ๊ะคนตาบอดเข้ามาขายฉันน่ะอดสงสารไม่ได
0: ้เลี้ยวสิว่ายังสงสัยอยู่เมื่อก่อนเคยเชื่อแต่เดี๋ยวนี้ไม่เชื่อความคิดของเรามันเปลี่ยนกันง่ายๆเหรอผู้ใหญ
2: ่มันก็เป็นไปได้นั่นแหละแปะความคิดหรือความเชื่อถ้ามีเหตุผลใหม่ๆที่น่าเชื่อถือกว่าก็ทำให้คนเราเปลี่ยนความคิดกันได้
0: เกือบเข้าใจแล้วแต่ยังไม่เข้าใจ
2: ยกตัวอย่างนะเหมือนที่เจ๊กุหลาบเคยเชื่อว่าคนทรงเจ้าให้เลขเด็ดแต่พิสูจน์มาหลายงวดต่อหลายงวดแล้วก็ไม่ถูกก็เลยเปลี่ยนความคิดว่าไม่แม่นไม่เชื่ออีกแล้ว
1: แหมผู้ใหญ่ก็ยกตัวอย่างเรื่องไกลๆตัวฉันหน่อยก็ได้อายเป็นเหมือนกันนะเนี่ย
2: งั้นเอาตัวอย่างไอ้แมนกับไอ้พุทธละกันนะมันเคยติดยาเสพติดตอนแรกคนก็ไม่เชื่อว่ามันจะเลิกได้กลัวว่าคนเคยติดยาจะมาทำร้ายบ้างกลัวว่าจะมาขโมยของบ้างคิดลบตลอดเวลาถ้าคิดอคติแบบนี้เราก็ทำให้คนเลิกยาไม่ได้สักทีถ้าเราเชื่อว่าเขาผ่านพลังไปแล้วสำนึกแล้วกลับตัวใหม่ต้องการโอกาสเริ่มต้นชีวิตใหม่แล้วตัวอย่างคนแบบนี้ก็มีเยอะแยะพิสูจน์ว่าถ้าเราให้โอกาสเขาเขาก็เป็นคนดีๆได้เหมือนเรานี่แหละความคิดความเชื่อก็เปลี่ยนแปลงได
0: ้แล้วเหตุผลใหม่นี่ก็ดีกว่าพิสูจน์แล้วด้วย
2: ใช่เมื่อก่อนคนเคยคิดว่าคนติดยารักษาไม่ได้แต่เขาก็รักษาหายมาแล้วตั้งเยอะตั้งแยะนะเขาถึงได้บอกว่าผู้เสพคือผู้ป่วยต้องได้รับการบำบัดรักษาพอรักษาหายแล้วก็เหมือนเราน
0: ี่เชื่อแล้วเชื่อแล้วว่าเชื่อแล้วว่าแต่บางคงจะเชื่อหรือยังว่าเล่งหวยรวยทางลักนำมึงไม่มีหรอก
1: นี่แล้ววนกลับมาที่ฉันทำไมอะแปะ
3: เรื่องสั้นท้ายตลาดความเชื่อหรือเจตคติสามารถเปลี่ยนแปลงได้หากมีเหตุผลใหม่หรือข้อพิสูจน์ที่ดีกว่าความคิดที่เป็นอคติโดยเฉพาะความคิดลบต่อผู้ติดยาเสพติดจะเป็นผลร้ายให้การลดจำนวนผู้เสพยาเสพติดไม่สำเร็จดังนั้นลองเปิดใจให้โอกาสผู้เลิกยาเสพติดได้กลับสู่สังคมเพื่อใช้ชีวิตตามปกติ
4: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ละไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมายสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
3: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
3: ฮีโร่เซฟเวิลด
2: ์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
3: วายฮีโร่เซฟ
4: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปดกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
5: ้เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
6: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
7: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลเว่นทุกสาขาก
1: ระทรวงการต่างประเทศย้ำเตือนประชาชนอย่ารับหิ้วสัมภาระไปต่างแดนเสี่ยงซุกยาเสพติดของผิดกฎหมายเจอโทษหนักทั้งในนอกประเทศคุณยศวัฒน์พงประภาสรายงานค่ะ
8: กรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศโพสต์ย้ำเตือนประชาชนอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระไปต่างประเทศเด็ดขาดโดยขอแจ้งเตือนว่าห้ามรับฝากหรือรับจ้างขนสัมภาระหรือพัสดุจากผู้อื่นไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการให้ค่าตอบแทนหรือบุคคลใกล้ชิดที่อาจชักชวนให้ช่วยขนกระเป๋าสัมภาระหรือพัสดุไปให้บุคคลที่อ้างว่าเป็นคนรู้จักหรือเพื่อนโดยให้ค่าตอบแทนเมื่อนำไปให้สำเร็จเนื่องจากอาจจะมีการซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายอย่างเช่นของต้องห้ามสินค้าหนีภาษีหรือยาเสพติดหากถูกจับดำเนินคดีผู้ถือสัมภาระหรือพัสดุต้องรับผิดชอบตามกฎหมายการครอบครองหรือขนยาเสพติดมีโทษร้ายแรงทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศอย่างเช่นกัญชายังเป็นยาเสพติดในหลายประเทศรวมถึงส่วนที่สกัดเป็นน้ำมันที่มีค่า THC เกินกว่า 0.2% เพราะฉะนั้นอย่ารับฝากหรือรับจ้างขนกระเป๋าสัมภาระและพัสดุเด็ดขาดขณะเดียวกันขอให้ดูแลสัมภาระของท่านปฏิเสธการรับฝากของผู้อื่นเพื่อความปลอดภัยในการเดินทางหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่กรมการกงสุลหมายเลขโทรศัพท์025728442ยศวัฒน์พงประภาส
9: รายงานครับ
1: ศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีความมั่นคงซึ่งมีนายรอซะเป็นจำเลยในความผิดฐานอ้างยี่สมคบกันเพื่อก่อการร้ายร่วมกันมีอาวุธปืนเครื่องกระสุนปืนและวัตถุระเบิดที่นายทะเบียนไม่สามารถออกไปอนุญาตให้ไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและพาอาวุธไปในเมืองหรือทางสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควรคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกรณีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงเข้าบังคับใช้กฎหมายควบคุมตัวนายรอซะเมื่อวันที่23 ตุลาคม 2568ก่อนนำไปสู่การขยายผลชี้จุดซุกซ่อนอาวุธปืนและสิ่งอุปกรณ์รบบริเวณสวนยางพาราในพื้นที่ตำบลทุ่งพลาอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีล่าสุดศาลชั้นต้นพิจารณาพยานหลักฐานประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้กึ่งหนึ่งจากโทษจำคุก11 ปีคงเหลือจำคุก4 ปี 18 เดือนโดยศาลให้ขังจำเลยไว้ระหว่างอุทธรณ์คู่มือสุขภาพมีรายละเอียดภาวะโรคซึมเศร้าติดตามกับคุณชนากาเหลี่ยมทองค่ะ
10: คู่มือสุขภาพ
11: อาการที่อาจเป็นภาวะซึมเศร้ามีดังนี้ 1. รู้สึกหดหู่อยู่ตลอดวันติดต่อกันนานเกิน2สัปดาห์ 2. หมดแรงใจรวมถึงขาดความสนใจในสิ่งที่เคยชอบ 3. มีปัญหาการนอนผิดปกติเช่นนอนมากเกินไปหรือนอนไม่หลับ 4. เบื่ออาหารรับประทานได้น้อยกว่าปกติ 5. รู้สึกไร้ค่าโทษตัวเองตลอดเวลา 6. สมาธิสั้นลงจดจ่อกับสิ่งต่างๆได้ยากขึ้น7. อารมณ์แปรปรวนง่ายรู้สึกหงุดหงิดวิตกกังวลตลอดเวลา 8. เหนื่อยล้าอ่อนเพลียรู้สึกหมดแรงแม้นพักผ่อนมาทั้งวัน 9. เริ่มเว้นระยะจากสังคมไม่อยากเจอหน้าผู้คน 10. มีความคิดอยากตายหรือทำร้ายตนเองหากมีอาการข้างต้นนานเกิน2สัปดาห์ควรปรึกษาแพทย์หรือนักจิตวิทยาเพื่อรับการวินิจฉัยและจะได้รักษาถูกวิธีต่อไปชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
12: ทรงดำริโครงการกำลังใจชี้ทางใหม่ส่องทางต่างวิถีสร้างโอกาสผู้ต้องขังชุบชีวี บังคมลาขัตยนารีแห่งแผ่นดินน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าวิทยุในเครือกองทัพบก
1: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 11 นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
2: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.

โอวาทของพระอริยะก็คือธรรมะของพุทธสาวกที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจนบรรลุธรรมตามกำลังบารมีของแต่ละท่านแม้โอวาทมีความหลากหลายแต่จุดหมายก็คือความพ้นทุกข์หวังว่าโอวาทของพระอริยะคงจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติธรรมของท่านบ้าง

โอวาทของท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธาจารย์โตพรหมรังสีที่ได้โปรดชี้ธรรมไว้ในนิมิตหลังจากที่ล่วงลับไปแล้วเมื่อร้อยกว่าปีอันเป็นปฐมเหตุที่ต้องสร้างความดีอย่างไม่มีที่สิ้นสุดท่านเทศสอนไว้ว่ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองลูกเอ๋ยก่อนจะเที่ยวไปขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดเจ้าจะต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอดเพราะหนี้สินในบุญบารมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนพ้นตัวเมื่อทำบุญกุศลได้บารมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้เขาจนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบารมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลาเทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้ครั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฟ้าดินเมื่อบุญเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนช่วยเจ้า

0: 94.5 MHz ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
0: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
0: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
1: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
2: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
3: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องสูญเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
4: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
5: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
6: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: แม่แม่
8: จ้าม
7: ีเสียมบ่ยืมเสียมเนี่ย
8: เอาไปให้หยังเหรอพ่อ
7: มาสิพากันไปขุดแย่

0: 94.5 MHz
1: พ่อแม่พี่น้องครับทอดกฐินปีนี้นะครับกระผมขอทำบุญด้วยใจเต็มร้อยของผมเลยครับ
2: ปึ้มปึ้มเดี๋ยวหักค่าน้ำแข็งไป5โซดาไป10กับแก้ม3อย่างอย่างละ10รวมไป30เหล้าอีกกลม40ตัวลูกอมยาดมมาจิ้มฟันอันนี้ไม่คิดดีกว่า
1: เดี๋ยวครับสรุปแล้วผมไม่เหลือบุญอะไรเลยเหรอครับ
2: ครับไม่เหลืออะไรเลยได้บุญไม่เต็ม 100% หรอกถ้ากินเหล้าในงานบุญกฐินปลอดเหล้าเราทำได้สสส
3: คุณไม่ใส่หมวกกันน็อกใครเสี่ยงแม่เสี่ยงหัวใจวายเฉียบพลันเมียเสี่ยงแบกภาระครอบครัวลูกเสี่ยงขาดที่พึ่งหมดอนาคตอย่าเอาครอบครัวมาเสี่ยงทุกๆปี 5,000 คนที่ประสบอุบัติเหตุไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้อีกต่อไปไม่ใส่หมวกกันน็อกไม่ได้น็อกคนเดียวปรารถนาดีจากสสส
4: รู้รักภาษาไทยสนองความห่วงใยในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
5: ก้มหัวใช้ได้กี่ความหมายก้มหัวหรือก้มศีรษะหมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเช่นเวลาเดินผ่านต้นไม้ตรงหน้าบ้านต้องก้มหัวลงหน่อยนะ

0: วังจะชนกิ่งไม้คำว่าก้มหัวหรือก้มศีรษะมักใช้หมายถึงอาการที่น้อมศีรษะลงเพื่อแสดงกริยาเคารพเช่นเขาก้มศีรษะลงคารวะอย่างนอบน้อมเวลาไหว้ผู้ใหญ่ต้องก้มหัวลงด้วยจึงจะเหมาะสมก้มหัวใช้เป็นสำนวนหมายถึงยอมอ่อนน้อมยอมคารวะยอมรับนับถือเช่นฉันจะก้มหัวให้ก็เฉพาะแต่คนดีมีคุณธรรมเท่านั้น
1: รักภาษาไทยต้องใช้ให้ถูกต้องมีปัญหาการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ราชบัณฑิตยสถานโทรศัพท์หมายเลข02-356-0466ถึง70หรือที่ www.royin.go.th
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: พยานุกูลค่ะตม.บุกจับ5ผู้ต้องหาเป้าหมายคดีจำหน่ายยาเสพติดของเวียดนามหลบหนีมาสร้างฐานในไทยสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: เทพไทยเหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริง
5: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
7: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ตำรวจสืบสวนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองบุกรวบผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการเวียดนามหวังเข้ามาสร้างเครือข่ายยาเสพติดในไทยระหว่างเข้าจับกลุ่มผู้ต้องหาพยายามทิ้งยาเสพติดลงชักโครกและโยนลงอาคารคุณณัฐทิพย์สุดาโตรักษารายงานค่ะ
3: จากกรณีที่ทางการเวียดนามประจำประเทศไทยขอความร่วมมือตำรวจไทยในการผลักดันส่งกลับผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการเวียดนามคือนายทรานกับพวกรวม3คนฐานกระทำผิดจำหน่ายยาเสพติดโดยผิดกฎหมายต่อมาตรวจคนเข้าเมืองจึงได้เพิกถอนวีซ่านายทรานพร้อมกับดำเนินการสืบสวนติดตามหาตัวจนพบว่านายทรานพักอาศัยอยู่ห้องพักย่านสุขุมวิทจึงขอหมายเข้าตรวจค้นห้องพัก2ห้องโดยห้องแรกใช้เวลาเคาะนานกว่า1ชั่วโมง30นาทีแต่คนในห้องไม่ยอมเปิดประตูและได้ยินเสียงกดชักโครกเป็นระยะต่อมาจึงมีคนในห้องมาเปิดประตูพบนายทานกับพวกรวม3คนและพบของกลางเคตามีนบรรจุในซองซิปล็อกใสและอุปกรณ์การเสพรวม8รายการภายในห้องน้ำพบคราบลักษณะคล้ายเมทแอมเฟตามีนหรือยาบ้าอยู่ในชักโครกซึ่งจากการนำน้ำในชักโครกมาตรวจสอบพบว่าเป็นยาไอและยาบ้าโดยเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจสอบปัสสาวะทั้งหมดผลเป็นบวกนอกจากนี้ระหว่างที่เจ้าหน้าที่ได้เคาะห้องได้รับแจ้งจากนิติบุคคลพบสิ่งของล่วงลงมาโดยไม่ทราบว่าหล่นมาจากห้องใดซึ่งจากการตรวจสอบพบเป็นตลับสแตนเลสและซองกดเปิดจำนวน7ซองโดยภายในมียาบ้าบรรจุอยู่ณทิพย์สุดาตุลักษารายงานค่ะ
2: จากพื้นที่เคยเป็นสมรภูมิแห่งการต่อสู้เพื่อปกป้องอธิปไตยของชาติวันนี้ปราสาทตาควายเนิน350กำลังเปิดเส้นทางให้นักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ประวัติศาสตร์สัมผัสธรรมชาติรำลึกถึงวีรกรรมของทหารกล้าติดตามกับคุณณัฐชัยลิมพลอยค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: กองทัพบกร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ทดลองเปิดเส้นทางท่องเที่ยวปราสาทตาควายเนิน350จังหวัดสุรินทร์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และสร้างการรับรู้ถึงความสำคัญของพื้นที่ชายแดนไทยเส้นทางดังกล่าวเปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมโบราณสถานปราสาทตาควายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำพื้นที่และเดินทางขึ้นสู่เนิน350จุดยุทธศาสตร์สำคัญตามแนวชายแดนซึ่งเคยเป็นพื้นที่ปฏิบัติภารกิจของกำลังพลในการพิทักษ์อธิปไตยของชาติตลอดเส้นทางนักท่องเที่ยวจะได้เรียนรู้เรื่องราวทางประวัติศาสตร์ความเป็นมาของพื้นที่ชายแดนและรับรู้ถึงความเสียสละของเหล่าทหารกล้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความกล้าหาญเพื่อรักษาพื้นแผ่นดินไทยไว้ให้คนรุ่นหลังขณะเดียวกันกองทัพบกได้จัดกำลังพลดูแลความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดมีการกำหนดเส้นทางเดินที่ชัดเจนจัดเจ้าหน้าที่นำทางและจุดพักคอยตลอดเส้นทางพร้อมเตรียมระบบสื่อสารรถรับส่งและชุดปฐมพยาบาลรวมถึงทีมแพทย์ฉุกเฉินเพื่อรองรับสถานการณ์ต่างๆและสร้างความมั่นใจให้แก่นักท่องเที่ยวการเปิดเส้นทางครั้งนี้นอกจากจะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวในพื้นที่ชายแดนแล้วยังเป็นการปลูกฝังให้ประชาชนได้ตระหนักถึงคุณค่าของพื้นแผ่นดินไทยเรียนรู้ประวัติศาสตร์จากสถานที่จริงและร่วมกันสื่อสารความทรงจำแห่งความเสียสละของผู้ปกป้องประเทศชาติและนี่คืออีกหนึ่งภารกิจของทหารณัฐชัยหลิมพลอยรายงานครับ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
8: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
9: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
8: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
9: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
8: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
9: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
9: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
9: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
9: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
11: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเลี่ยงอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แ

0: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การแข่งขันของเทวดาสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเราทำอย่างไรถึงจะเอาดีได้ยากที่จะหาเหตุผลมาตอบให้ถูกได้ใช่ไหมคะท่านผู้รู้ได้ตอบคำถามนี้ไว้ว่าคนเราจะเอาดีให้ได้นั้นจุดเริ่มต้นที่จำเป็นอย่างยิ่งที่เขาต้องมีก็คือต้องมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้อง3ระดับระดับที่1เป้าหมายชีวิตในปัจจุบันคือในชาตินี้ระดับที่2เป้าหมายชีวิตบนฟ้าคือในชาติหน้าระดับที่3เป้าหมายเหนือฟ้าขึ้นไปคือเข้านิพพานไม่ต้องกลับมาเกิดอีกเป้าหมายชีวิตในชาตินี้ก็คือสามารถหาปัจจัย4ประกอบด้วยสิ่งที่ต้องกินบ้านที่อยู่อาศัยเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มและยารักษาโรคเพื่อใช้ปัจจัย4เหล่านี้มาบำรุงรักษาหล่อเลี้ยงชีวิตตัวเองและบุคคลที่ตนต้องรับผิดชอบเนื่องจากเราทุกคนเกิดมาแล้วก็ต้องตายชาติต่อจากชาตินี้ก็คือชาติหน้าจะเป็นชาติที่เราไปบังเกิดเพื่อสวยสุขได้ก็ต่อเมื่อเราได้สั่งสมเสบียงและบุญกุศลในสมัยเป็นมนุษย์เอาไว้สั่งสมไม่น้อยก็ไปสวยสุขในระดับต้นๆอย่างเช่นไปเป็นเทวดาอยู่ตามจอมปลวกตามต้นไม้หรือไปเป็นอากาศเทวาสั่งสมมากขึ้นมากขึ้นก็ไปสวยสุขในสวรรค์ชั้นสูงขึ้นตามกำลังบุญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อหมดอายุเทวดาต้องจุติคือตายแล้วมาเกิดใหม่ผู้ที่มีบุญเหลืออยู่มากย่อมไปเกิดเป็นมนุษย์มีอาการครบ32เกิดในตระกูลสูงร่างพร้อมทั้งทรัพย์และบริวารเป็นครอบครัวผู้มีบุญจึงได้โอกาสสร้างบุญกุศลต่อเนื่องหากเป็นอย่างนี้ทุกชาติส่วนผู้ที่ทำบุญไว้น้อยแถมมีบาปซึ่งเคยทำเอาไว้ในอดีตจ้องคิดบัญชีอยู่ครั้นตายจากการเป็นเทวดาแล้วแทนที่จะได้กลับมาเกิดเป็นคนก็อาจจะไปเกิดเป็นสัตว์นรกเป็นเปรตอสุรกายหรือเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นภพชาติที่ต้องอยู่อย่างทนทุกข์ทรมานตามสภาพภพภูมินั้นๆหากได้เกิดเป็นคนก็อาจจะเกิดเป็นคนพิการเกิดในครอบครัวยากไร้ต้องดิ้นรนหาเช้ากินค่ำโอกาสจะได้ทำทานสร้างบุญกุศลเป็นเหตุให้ชาติหน้าได้สวยสุขแทบจะไม่มีแต่โอกาสจะต้องทำบาปเพื่อหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องตายแล้วก็ต้องตกนรกกลับมีทางเป็นไปได้สูงคนเรานะคะไม่ว่าจะยากจนหรือว่ามั่งมีจะพรั่งพร้อมด้วยลาภยศสรรเสริญสุขหรือตรงกันข้ามหากมีเป้าหมายชีวิตที่ถูกต้องครบทั้ง3ระดับแล้วตั้งใจทำในสิ่งที่จะเป็นเหตุให้บรรลุเป้าหมายทั้ง3โดยเอาชีวิตวางไว้เป็นเดิมพันท่านรับรองว่าคนคนนั้นเอาดีได้แน่นอนค่ะสารคดีสว่างที่กลางใจเป็นกำลังใจให้คุณทำความดีและบรรลุเป้าหมายในชีวิตของคุณนะคะพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดังชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นเอกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1/3อตานไผ่อ้วนลงพุง

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกัน

0: และเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
2: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์การนำอาหารไปถวายพระสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นำเรื่องเกี่ยวกับอาหารประเภทหนึ่งที่ชาวพุทธบางท่านนำไปถวายพระมาฝากนะคะอาหารจานนั้นก็คือกุ้งเต้นเจ้าตัวผู้นำไปถวายเล่าให้เพื่อนฟังว่าเธอนั้นชอบทานกุ้งเต้นมากวันหนึ่งได้โอกาสจึงทำไปถวายพระปรากฏว่าอาหารพิเศษของเธอนั้นพระท่านไม่ฉันเลยสักองค์เป็นเพราะว่าในพระวินัยนะคะมีบัญญัติไว้ว่าพระภิกษุจะฉันอาหารเฉพาะเนื้อสัตว์ไม่ว่าเนื้อหมูเป็ดไก่กุ้งปูปลาเนื้อเหล่านี้จะต้องปรุงสุกด้วยไฟคือความร้อนเท่านั้นจะบีบมะนาวให้สีซีดหรือเอาไปหมักให้เปรี้ยวแล้วบอกว่าสุกแล้วอันนี้ไม่ถูกต้องตามพระวินัยพระท่านฉันไม่ได้นะคะพระสัมมาสัมพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยข้อนี้เอาไว้เพราะทรงเป็นห่วงสุขภาพของพระภิกษุเนื่องจากอาหารประเภทเนื้อสัตว์ทุกชนิดหากยังไม่สุกหรือทำสุกดิบๆพยาธิที่มีอยู่ในตัวสัตว์ก็จะผ่านเข้าสู่ร่างกายทำให้สุขภาพพลานามัยทรุดโทรมอ่อนแอเจ็บป่วยไข้ถ้าเป็นพยาธิร้ายแรงอย่างเช่นพยาธิใบไม้ในตับก็อาจจะถึงแก่มรณภาพได้ในเวลาไม่กี่ปีเสียโอกาสในการสร้างบุญบารมีไปอย่างน่าเสียดายทีเดียวละค่ะเราทำบุญโดยนำอาหารไปถวายพระนะคะก็หวังว่าเมื่อพระฉันแล้วจะได้มีกำลังวังชาไปค้นคว้าศึกษาพระธรรมให้แตกฉานลึกซึ้งแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมเพื่อให้บรรลุธรรมระหว่างนั้นก็แบ่งเวลามาสอนธรรมะให้ญาติโยมด้วยและปฏิบัติกิจของสงฆ์ด้วยเพื่อความเจริญมั่นคงของพระพุทธศาสนาสืบต่อไปหากอาหารที่เรานำไปถวายเป็นของไม่สุกพระฉันแล้วอาพาธไม่สามารถปฏิบัติกิจควรแก่สงฆ์ก็เท่ากับว่าเราทำลายพระทำลายพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวค่ะพระบัญญัติในข้อนี้แม้นเพียงข้อเดียวได้สะท้อนให้เราเห็นถึงพระปัญญาธิคุณพระกรุณาธิคุณและพระบริสุทธิ์ที่คุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราได้แจ่มแจ้งอย่างยิ่งนะคะเพราะฉะนั้นแล้วอยากจะฝากบอกคุณผู้ฟังไว้ว่าใครที่ชอบทานอาหารญี่ปุ่นอย่าซื้อปลาดิบไปถวายพระนะคะเพราะพระท่านฉันปลาดิบไม่ได้ค่ะฉันแล้วท่านจะผิดพระวินัยค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: กำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: แล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
2: สำนักงานกสทช.แนะนำประชาชนสังเกต SMS หลอกลวงลดความเสี่ยงตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพปัจจุบันมิจฉาชีพยังคงใช้ SMS เป็นช่องทางหลอกลวงประชาชนอย่างต่อเนื่องเพื่อหลอกให้กดลิงก์หรือกรอกข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลทางการเงินซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียทรัพย์สินจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังครับโดยสามารถสังเกต SMS หลอกลวงได้ง่ายๆคือตรวจสอบชื่อผู้ส่งหากเป็นเบอร์มือถือหรือมีเนื้อหาลักษณะสร้างความตกใจและเร่งให้ดำเนินการทันทีซึ่งปัจจุบันหน่วยงานของภาครัฐทุกแห่งจะไม่ส่งลิงก์ถึงผู้รับทุกกรณีทั้งนี้ควรหลีกเลี่ยงการกดลิงก์ที่แนบมาเพราะอาจเป็นเว็บไซต์ปลอมที่ใช้ขโมยข้อมูลครับสำนักงานกสทช.ขอให้ประชาชนตรวจสอบ SMS ทุกครั้งหากน่าสงสัยไม่ควรกดลิงก์ไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลและควรติดต่อสอบถามกับหน่วยงานเจ้าของบริการผ่านช่องทางทางการโดยตรงเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพทุกคนครับ
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว
5: ์สนับสนุนโดย
6: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
7: รัฐบาลสั่งการยกระดับมาตรการความปลอดภัยการบินเข้มตรวจลูกเรือรักษามาตรฐานความปลอดภัยและความเชื่อมั่นการบินไทยคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
8: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกรัฐบาลเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีให้ความสำคัญกับการรักษามาตรฐานความปลอดภัยด้านการบินและภาพลักษณ์ของประเทศโดยมีการสั่งการให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมดำเนินการติดตามกรณีลูกเรือของสายการบินไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกุมหลังตรวจพบสารเสพติดในสัมภาระพร้อมสั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยประสานทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อยกระดับมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำอีกอย่างไรก็ตามล่าสุดรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมได้สั่งการให้สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเชิญบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนสายการบินหน่วยงานศุลกากรและหน่วยงานด้านการปราบปรามยาเสพติดร่วมกันกำหนดมาตรการเพิ่มเติมทั้งการเพิ่มความเข้มงวดในการรับฝากหรือรับหิ้วสินของของลูกเรือการยกระดับการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างหน่วยงานและเสริมสร้างการประสานงานด้านการข่าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการตรวจจับกุมสิ่งของที่มีความเสี่ยงพร้อมรักษาสมดุลระหว่างมาตรฐานความปลอดภัยกับการอำนวยความสะดวกผู้โดยสารเพื่อไม่ให้กระทบต่อการให้บริการและการเดินทางของประชาชนยืนยันรัฐบาลจะเดินหน้ายกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยด้านการบินต่อเนื่องด้วยการบูรณาการความร่วมมือทุกหน่วยงานเพื่อป้องกันการลักลอบทำผิดกฎหมายสร้างความเชื่อมั่นต่อระบบการบินและรักษามาตรฐานความปลอดภัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: ปปส.รู้ชื่อผู้รับพัสดุเฮโรอีนปลายทางเมลเบิร์นเร่งแกะรอยเครือข่ายเกี่ยวข้องคดีแอร์โฮสเตสคุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
9: นายคณิศรพาพีรนนท์ผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดสำนักงานปปส.เปิดเผยความคืบหน้าคดีแอร์โฮสเตสถูกจับพร้อมเฮโรอีน1กิโลกรัมที่ประเทศออสเตรเลียล่าสุดได้รับข้อมูลจากตำรวจสหพันธ์ออสเตรเลียว่าผู้รับพัสดุปลายทางมีชื่อเล่นว่าเดียเป็นผู้หญิงและนับรับสินค้าที่โรงแรมแห่งหนึ่งในนครเมลเบิร์นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลจากโทรศัพท์ของผู้ต้องหารวมทั้งเร่งประสานบริษัทเมตาเจ้าของแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียเพื่อติดตามตัวผู้ใช้บัญชี Facebook รถที่ใช้ติดต่อว่าจ้างลำเลียงสินค้าก่อนปิดบัญชีหลบหนีด้านการสืบสวนในไทยเจ้าหน้าที่เร่งตรวจสอบกล้องวงจรปิดพบชายสวมเสื้อฮู้ดสีดำนำพัสดุส่งที่คอนโดผู้ต้องหาโดยอ้างว่าเป็นไรเดอร์กราฟแต่ยังไม่ได้ยืนยันตัวตนขณะที่ไรเดอร์ตัวจริงยังไม่เข้าพบเจ้าหน้าที่มีเพียงไรเดอร์พลเมืองดีที่ให้ข้อมูลยืนยันว่าเป็นคนละคนและคนละงานไม่เกี่ยวข้องกับคดีโดยผู้อำนวยการสำนักปราบปรามยาเสพติดระบุว่าขณะนี้ปปส.กำลังขยายผลตรวจสอบเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติ2เครือข่ายในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งมีพฤติกรรมซุกซ่อนเฮโรอีนในผืนผ้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมเพื่อส่งออกไปยังประเทศออสเตรเลียพร้อมย้ำว่าการปฏิบัติการเข้าตรวจค้นในกรุงเทพมหานครครั้งล่าสุดเป็นการกวาดล้างเครือข่ายยาเสพติดโดยภาพรวมไม่เกี่ยวข้องกับคดีแอร์โฮสเตสโดยตรงโดยจะมีการแถลงข่าวกรณีดังกล่าวในช่วงบ่ายของวันนี้พงษ์ระพีประพฤติดีรายงาน
7: ก รมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ไปยังประชาชนในพื้นที่ตำบลผาช้างน้อยอำเภอปงและตำบลแม่ลาวอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาหลังตรวจพบว่ามีฝนตกหนักในพื้นที่และยังคงมีฝนตกอย่างต่อเนื่องซึ่งอาจก่อให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ริมคลองริมลำน้ำพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ลาดเชิงเขาขอให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมยกสิ่งของขึ้นที่สูงเคลื่อนย้ายทรัพย์สินมีค่าเก็บรักษาเอกสารสำคัญให้อยู่ในที่ปลอดภัยระมัดระวังอันตรายจากกระแสไฟฟ้าและให้ความช่วยเหลือดูแลผู้สูงอายุผู้ป่วยผู้พิการและกลุ่มเปราะบางเป็นพิเศษ
5: ถ้าทำงานด้วยความตั้งใจที่จะให้เกิดผลอันยิ่งใหญ่คือความเป็นปึกแผ่นของประเทศชาติด้วยความสุจริตและด้วยความรู้ความสามารถด้วยจริงใจไม่นึกถึงเงินทองหรือนึกถึงผลประโยชน์ใดๆก็เป็นการทำหน้าที่โดยตรงและได้ทำหน้าที่โดยเต็มที่พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่13ธันวาคม2511
7: พบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา 13:00 น.ดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
11: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
12: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
11: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
12: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
12: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
12: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
12: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
13: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
12: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
14: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
15: ร้านกำนันมานะ
14: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││││></². 0850-7982 0815-7982จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ
16: ์สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่ศรีมหาวีโรแห่งวัดประชาคมวนารามอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าในเรื่องของจิตคล้ายๆกับว่าพวกนิวรณ์มันเคลื่อนหรือไหลหนีทำนองนั้นแหละเพราะสติเราตั้งจดจ่ออยู่แต่ยังเข้าไม่ถึงจิตพออย่างนี้เคลื่อนไปก็รู้เรื่องของจิตแล้วไปกำหนดเกี่ยวกับธรรมชาติรู้อันนี้พวกนิวรณ์ทั้งห้ามาแสดงท่าทางขึ้นอยู่อย่างนั้นเราก็พยายามทดสอบลองดูคือมันถอยออกพอถอยออกไปหน่อยก็หุบปั๊บพอสติเข้าไปถึงก็ถอนออกทันทีรู้เรื่องของกันและกันอยู่อย่างนี้แต่ว่าจำพวกนิวรณ์ทั้งสี่อย่างมาแรงๆอย่างโผงผางเรารู้จักดีไอ้ตัวถีนมิทะคือความง่วงเหงาหาวนอนมันมาอย่างละเอียดอ่อนที่

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: ครับพบกับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินนะครับช่วงกลางวันของวันพฤหัสบดีวันนี้2กรกฎาคม2569ผมณัฐาจันทรังสีครับ
2: ค่ะและดิฉันสุภาพรแสนสุขค่ะ
1: ครับพร้อมกับทีมงานนะฮะวันนี้ทีมงานเราค่อนข้างที่จะคึกคักเลยทีเดียวนะครับหลายคนหลายท่านอยู่เป็นทีมงานสแตนบายเนี่ยนะ
2: ฮะใหม่หรือเปล่าคะ คุณมารินี
1: คุณมารินีน้อยสะอาดนะครับก็มีคุณดวงกมลเทวพิทักษ์นะครับคุณธีรเทพพวงเงินคุณสมโพจน์มาศวิจิตรแล้วก็วันนี้คุณมารินีน้อยสะอาดนะครับร่วมเป็นทีมงานในช่วงกลางวันด้วยทักทายพูดคุยให้กำลังใจกันได้นะคุณผู้ฟังหรือว่าใครอยากจะ เห็นหน้าเราสองคนนะครับก็สามารถที่จะสลับจากสถานีวิทยุมาดูกันได้ที่เพจ Army Radio นะครับทราบมาว่าหลายท่านเนี่ยทักทายเข้ามาเป็นกำลังใจแล้วครับคุณสุภาพร
2: ค่ะนะก็มีใครบ้างล่ะคุณสุรศักดิ์นะคะ
1: รับฟังจากภูเก็ตนะครับ
2: คุณน้องต้นน้ำอันนี้ก็เป็น FC ของเรามายาวนานมากนะคะแล้วก็มีท่านพระครูหรือเปล่า
1: ใช่ครับ
2: พระรุ่งขัตติยา
1: พระคุณเจ้าเนี่ยนะครับพระรุ่งขัตติยาขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมแล้วก็รับฟังด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งทางเพจ Army Radio นะครับภาพบรรยากาศต่างๆตามที่เราได้นำเรื่องราวมานำเสนอเนี่ยก็จะมีภาพประกอบด้วยเนี่ยนะครับแต่ว่าใครที่ติดตามทางสถานีวิทยุไม่เป็นไรเดี๋ยวณัฐาสุภาพรนะครับจะค่อยๆบรรยายให้เห็นภาพ
2: เอง
1: เนี่ยนะครับคุณผู้ฟังครับวันนี้นะครับเริ่มต้นรายการเริ่มกันที่พระมหากรุณาธิคุณในสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีกันก่อนเลยนะครับด้วยพระเมตตาและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของพระองค์ท่านนะครับล่าสุดที่ผ่านมาเนี่ยทางด้านของนายลลิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมด้วยหม่อมราชวงศ์เพ็ญศิริจักรพันธ์ผู้เชี่ยวชาญด้านกิจการพิเศษมูลนิธิชัยพัฒนาพร้อมคณะนะครับท่านเดินทางปฏิบัติภารกิจในการเชิญสิ่งของพระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเยี่ยมเยียนและให้กำลังใจครอบครัวของพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำนะครับซึ่งเป็นกำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บสูญเสียอวัยวะจากการเหยียบกับระเบิดระหว่างการปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งก็มีคณะผู้บริหารแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับอย่างพร้อมเพรียงครับ
2: ค่ะการได้รับพระราชทานสิ่งของอุปโภคบริโภคในครั้งนี้นะคะก็นำมาซึ่งความปลาบปลื้มปิติและซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้แก่ครอบครัวของน้องพลทหารเดชศักดิ์ตรีคำที่ทรงมีพระเมตตาห่วงใยและทรงไม่ทอดทิ้งครอบครัวของกำลังพลผู้เสียสละค่ะ
1: ครับอันนี้ก็ยังความปลาบปลื้มแก่ครอบครัวนะครับแล้วก็กำลังพลที่ได้รับผลกระทบต้องเรียนนะครับว่ากำลังพลที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะเรื่องของความมั่นคงนะฮะไม่ว่าจะเป็นชายแดนไทยกัมพูชาหรือว่าในช่วงที่ผ่านมาท่านทั้งหลายเหล่านี้นะครับท่านมีกำลังใจที่ดีแล้วก็ที่ผ่านมากองทัพบกเราดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดและเหนือสิ่งอื่นใดมากไปกว่านั้นนะครับในส่วนของการปฏิบัติหน้าที่ในส่วนของผลกระทบที่ได้รับเนี่ยอยู่ในพระเนตรพระกันนะครับของสถาบันพระมหากษัตริย์มาโดยต่อเนื่องและโดยตลอดนะครับที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์นะครับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงพระราชินีและพระบรมวงศานุวงศ
2: ์
1: พระองค์ได้พระราชทานและประทานความช่วยเหลือมาโดยตลอดอย่างต่อเนื่องนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันเนี่ยนะครับในช่วงต้นรายการถือว่าเป็นเรื่องราวที่เป็นมงคลมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเอาไปดูกันที่ข่าวดีกันบ้างแหมข่าวดีนี้อยากจะให้เป็นเราเหลือเกินนะคุณสุภาพร
2: โอ้ใช่เลยเมื่อวานเขาเรียกว่าเป็นวันความหวังวันแห่งความหวังนะคะ
1: อันนี้ในส่วนของธนาคารออมสินคุณผู้ฟังครับเขาประกาศข่าวดีนะหลังจากผลการออกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีงวดประจำวันที่1กรกฎาคมนะครับพบผู้โชคดีคว้ารางวัลที่1มูลค่า30ล้านบาทอ่ะ
2: อยากเป็นคนนั้น
1: ยังนะต้องสู้กันต่อนะ
2: ต้องสู้กันต่อ
1: เรื่องนี้บอกว่ากลายเป็นเศรษฐีหน้าใหม่ชั่วข้ามคืนเลยขณะที่ชาวโซเชียลเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: ก็แห่ไปร่วมแสดงความยินดีอย่างล้นหลามด้วย Facebook Fanpage นะครับของ GSBSociety เนี่ยนะครับก็มีการระบุบอกว่าแสดงความยินดีกับผู้ถูกรางวัลสลากออมสินพิเศษ2ปีงวดเมื่อวานนี้ที่ผ่านมานะครับรางวัลที่1อย่างที่ผมได้บอกไปพูดแล้วก็มือสั่นแทนตื่นเต้นแทนเขาเนี่ยนะครับ
2: ถ้าเป็นเราอย่างเงี้ยเราจะทำอะไรอันดับแรก อันดับแรกคุณจะทำอะไรอ่ะ
1: มีแพลนแล้ว เหลือแค่เงินตอนนี้นะคุณสุภพรนะครับผมเนี่ยนะครับมูลค่า30ล้านบาทนะครับก็แสดงความยินดีแก่ลูกค้าธนาคารออมสินสาขาภูเวียงนะครับจังหวัดขอนแก่นนะครับซึ่งธนาคารจะทำงานจะทำการโอนเงินรางวัลเข้าบัญชีเงินฝากประเภทเรียกเพื่อเป็นคู่บัญชีโอนในวันถัดไปหลังจากวันที่ออกรางวัลก็น่าจะเป็นวันนี้แหละเนี่ยนะครับอ่ะก็สามารถที่จะตรวจในเรื่องของสลากต่างๆดูได้นะครับแล้วก็นอกจากนี้ออมสินเองนะครับซึ่งเป็นธนาคารกลไกของรัฐเนี่ยเขาก็บอกว่าคุณเองสามารถเป็นผู้ถูกรางวัลงวดหน้าได้นะ
2: อันนี้ฉันก็เคยซื้อนะสลากออมสินแต่ก็
1: เนี่ยนะ
2: ก็นั่นแหละเราเป็นนักสู้ไงแล้วก็ต้องสู้ต่อไป
1: ต้องลุ้นนะเอาของพวกนี้เป็นดวงนะคุณผู้ฟังนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เขาบอกว่าคุณอาจจะเป็นผู้ถูกรางวัลงวดหน้าได้เพียงแค่ฝากสลากออมสินพิเศษ2ปีนะครับที่ธนาคารออมสินทุกสาขาหรือผ่านแอปพลิเคชัน MyMo ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับก็เป็นเอาน้ำจิ้มหอมปากหอมคอมาฝากกันนะก็ถือว่าเรื่องของเงินออมเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงนะครับก็เอาแต่พอหอมปากหอมคอคุณผู้ฟังก็ไม่ได้สนับสนุนนะแล้วก็ในส่วนของการดำเนินการต่างๆประกอบชีวิตนะครับดำเนินการตามปกติมีเงินเก็บในดีที่สุดแล้ว
2: ใช่ค่ะในเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยเน
1: า
2: ะไปต่อกันที่เหตุการณ์ที่สังคมกำลังให้ความสนใจกันในช่วงนี้บ้างค่ะนั่นก็คือเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยก็คงได้ทราบข่าวตามสื่อต่างๆมาแล้วล่ะค่ะนั่นก็คือคดีแอร์สาวไทยซึ่งถูกจับที่ออสเตรเลียนะคะหลังจากที่รับจ้างหิ้วกระเป๋าแล้วก็ข้างในเนี่ยซุกสารเสพติด1กิโลกรัมด้วยกันนะคะซึ่งเจ้าตัวเองเบื้องต้นปฏิเสธว่าไม่รู้ว่าสิ่งของที่หิ้วไปเนี่ยเป็นยาเสพติดด้านตำรวจออสเตรเลียก็มีการแจ้งข้อหาค่ะ2ข้อหาด้วยกันนั่นก็คือนำเข้ายาเสพติดข้ามพรมแดนครอบครองยาเสพติดเพื่อการค้านะคะโทษสูงสุดจำคุก25ปีค่ะซึ่งศาลเองก็ปฏิเสธการให้ประกันตัวส่งฝากขังทันทีนะคะโดยแอร์สาวไทยท่านนี้ก็จะมีกำหนดขึ้นศาลอีกครั้งในวันที่14กันยายนนี้ค่ะปัจจุบันก็ได้ถูกควบคุมตัวนะคะอยู่ในศาลประเทศออสเตรเลียเตรียมที่จะตั้งทนายเพื่อสู้คดีในชั้นศาลนะคะในส่วนของนายกรัฐมนตรีช่วงเย็นวันนี้นะคะท่านก็จะมีการเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเข้ามารายงานถึงสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดค่ะหลังจากเกิดกรณีดังกล่าวขึ้นนะคะก็ก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีท่านก็ได้มีการสั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดเนี่ยรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายวันพรุ่งนี้
1: ครับ
2: ก็คือวันศุกร์ที่3กรกฎาคมนั่นเองค
1: ่
2: ะ
1: เดี๋ยวเราต้องรอติดตามคุณผู้ฟังครับเพราะว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นใหญ่นะแล้วก็เป็นประเด็นที่หลายสื่อให้ความสนใจ
2: ให้ความสนใจ
1: มันเกี่ยวข้องกับในเรื่องของระหว่างประเทศด้วยระหว่างไทยกับออสเตรเลีย
2: มันเป็นความของประเทศด้วย
1: นี่นะฮะเดี๋ยวต้องติดตามกันแต่ในกรณีลักษณะแบบนี้นะถ้าเราจำกันได้ตามดูในภาพข่าวเนี่ยคุณผู้ฟังในลักษณะที่แอร์สาวคนดังกล่าวเนี่ยเขามีการหิ้วเขาจะเป็นในลักษณะของกระเป๋าลูกช้างเนี่ยนะฮะติด
2: คล้ายกับกระเป๋าแฮนด์เมดแบบนะเขาเรียกนะโอท็อปเน
1: า
2: ะ
1: แล้วมันก็มีไอ้ส่วนสารเชปินแฝงอยู่ในนั้นเนี่ยนะฮ
2: ะ
1: อันนี้นะครับเป็นประเด็นหนึ่งแล้วนะหลังจากที่มีการพูดคุยกันแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก่อนที่เราจะเข้ารายการเมื่อสักครู่เนี่ยมีการนำเสนอข่าวเขาพบสินค้าในลักษณะเดียวกันแล้วก็มีการซุกซ่อนเฮโรอีนอีกเนี่ยนะครับก็ที่สถานีตำรวจภูธรเด่นชัยน่าจะเป็นที่จังหวัดแพร่เขามีการจับกลุ่มได
2: ้ลักษณะเดียวกันไหม
1: ลักษณะเดียวกันนะก็มีการยัดแล้วก็มีการซุกยาเนี่ยเป็นในลักษณะของเบาะรองนั่งแล้วก็
2: เป
1: ็
2: นส
1: ิน
2: ค
1: ้
2: า
1: ประเภทเดียวกันเดี๋ยวนี้ต้องระมัดระวังนะคุณผู้ฟังจะรับหิ้วของใครหรือจะอย่างไรก็ตามแต่เนี่ยนะเมื่อความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยโอ้มันปฏิเสธยากเนี่ยนะ
2: มันปฏิเสธยากแล้วก็ขั้นตอนการดำเนินการนะคะกระบวนการยุติธรรมเนี่ยก็ยากอยู่
1: ค่อนข้างที่จะ
2: แล้วยิ่งเป็นระหว่างประเทศเนี่ยเป็นอะไรที่ค่อนข้างละเอียดอ่อนมาก
1: ถูกต้องเลยทีเดียวนะครับก็ในส่วนนี้นะครับกรมการกงสุลนะครับก็ได้มีการเผยแพร่ข้อความผ่านเฟซบุ๊กของหน่วยงานก็ระบุนะคุณสุภาพรคุณผู้ฟังบอกว่าไม่ควรที่จะรับฝากหรือว่ารับจ้างนำสัมภาระหรือว่าพัสดุไปต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นการช่วยเหลือบุคคลใกล้ชิดหรือว่าบุคคลรู้จักหรือบุคคลที่เสนอค่าตอบแทน แลกเปลี่ยนกับการนำกระเป๋าหรือว่าสิ่งของใดๆไปในต่างประเทศเนี่ยนะครับแม้ว่าผู้ฝากจะอ้างว่าเป็นเพื่อนเป็นญาติหรือว่าคนรู้จักแต่ผู้เดินทางแต่ไม่สามารถที่จะเดินทางไปได้จำเป็นต้องฝากของไปอันเนี้ยนะครับก็ให้พึงระลึกว่ามันอาจจะมีความเสี่ยงเนี่ยนะไม่ต้องยาเสพติดหรอกคุณสุภพรจะเป็นน้ำหอมหรือว่าเป็นในส่วนของอะไรก็ตามแต่เนี่ยเมื่อหิ้วไปโดยที่ไม่ผ่านภาษีเขาเนี่ยมันก็ผิดแล้วเนี่ยนะฮะดังนั้นต้องระมัดระวังให้ดีนะคุณผู้ฟังกรมการกงสุลนะครับก็ระบุว่าสิ่งของที่ถูกลักลอบซุกซ่อนในสัมภาระเนี่ยอาจจะเป็นสิ่งของต้องห้ามนี่ไงตามประเด็นนี้เลย
2: ใช่เลย
1: หรือว่าจะเป็นสินค้าหนีภาษีเมื่อตะกู้ได้บอกกันไปแล้วเนี่ยนะครับซึ่งนะครับถ้าหากเป็นยาเสพติดนะครับก็เป็นความผิดร้ายแรงในหลายประเทศหากเจ้าหน้าที่ศุลกากรหรือว่าหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายตรวจพบเขาจะถือว่าผู้ที่ถือครองกระเป๋าหรือว่าผู้ที่มีพัสดุเหล่านี้นะครับก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมายด้วยเนี่ยนะครับแม้ว่าจะอ้างว่าทราบหรือไม่ทราบก็ตามแต่ก็ต้องโดนแหละเพราะว่าความผิดมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยนะครับ
2: ใช่ค่ะกระทรวงการต่างประเทศก็ย้ำเลยนะคะว่าความผิดเกี่ยวกับการครอบครองการขนส่งหรือว่าการลักลอบนำยาเสพติดเนี่ยมีบทลงโทษที่รุนแรงทั้งในประเทศไทยแล้วก็ในต่างประเทศโดยบางประเทศเนี่ยก็มีการกำหนดโทษจำคุกเป็นเวลานานเลยนะคะหรือมีมาตรการลงโทษที่เข้มงวดกว่าประเทศไทยค่ะก็เตือนนะคะว่าหลายประเทศทั่วโลกเนี่ยยังคงจัดให้กัญชาเป็นยาเสพติดรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่สกัดจากกัญชาซึ่งมีสาร THC ค่ะเกินกว่าระดับที่กฎหมายกำหนดก็จะถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดกฎหมายเมื่อนำเข้าประเทศปลายทางนั่นเองค
1: ่
2: ะ
1: ก็ทราบมาว่าในส่วนของพืชต่างๆที่เป็นพืชที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดเนี่ยในส่วนของสธ.หรือว่ากระทรวงสาธารณสุขไทยเองเขาก็มีการพูดถึงในประเด็นนี
2: ้
1: และด้วยเช่นเดียวกันเนี่ยนะครับเดี๋ยวก็ติดตามกันนะครับว่าเรื่องนี้จะเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญก็คือในวันพรุ่งนี้3
2: กรกฎาคม
1: เดี๋ยวดูว่าท่านนายกจะว่าอย่างไรเนี่ยนะครับก็มีการเรียกพูดคุยกันแต่ว่านักข่าวไปถามท่านแล้วท่านก็บอกว่าท่านก็รับไม่ได้นะกับเรื่อง
2: ดัง
1: กล่าวที่เกิดขึ้นเพราะว่ามันก็เกี่ยวข้องกับ
2: เรื่องของประเทศด้วย
1: ระหว่างประเทศเนี่ยนะครับต่อเนื่องเรื่องของยาเสพติดคุณฟังไปที่ชายแดนกันหน่อยเนี่ยนะฮะในส่วนของกองทัพบกนะครับเรามีทั้ง7กองกำลังที่เป็นการป้องกันในเรื่องของสิ่งผิดกฎหมายต่างๆแล้วก็ยาเสพติดเนี่ยเป็นอีกหนึ่งประเด็นที่กองกำลังป้องกันชายแดนของกองทัพบกจับได้รวบได้บ่อยครั้งมากๆนะครับในพื้นที่ความรับผิดชอบล่าสุดเนี่ยในส่วนของกองร้อยเฉพาะกิจทหารพรานที่2107หน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่21นะครับจัดกำลังพลร่วมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและก็ตำรวจส่วนที่กำลังดำเนินการตรวจตราแล้วก็บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เป้าหมายนะครับเพื่อเป็นการป้องกันแล้วก็ปราบปรามยา

0: เสพติดอย่างต่อเนื่องเขาสามารถตรวจพบผู้ที่มีพฤติการเข้าข่ายเกี่ยวข้องกับยาเสพติด3รายนะในพื้นที่น่าจะเป็นอีสานตอนบนแหละในพื้นที่นี้เนี่ยนะครับก็เข้าไปดำเนินการเนี่ยนะครับไปตรวจค้นไปดูซิว่าเป็นอย่างไรเนี่ยนะฮะก็ตามเป้านะครับสามารถที่จะจับกุมพร้อมยาเสพติด83เม็ดนะครับเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวผู้กระทำความผิดพร้อมนำส่งพนักงานสอบสวนเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปแล้วก็เข้าสู่กระบวนการบำบัดตามการตามในเรื่องของระเบียบที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะฮะแต่ก็ต้องมีการดำเนินคดีแหละเพราะ83เม็ดแม้ว่าจะดูว่าเป็นตัวเลขที่น้อยนะแต่คุณสุภาพรคุณฟังเชื่อไหมว่าเขาเนี่ยจะมีการไปขยายผลน
1: ี่
0: แหละเพราะว่าเราจับกลุ่มตัวการได้แล้วไงก็ต้องไปสืบสอบว่าม
1: าจากไหนลักต่อมาจากไหน
0: นะเป็นอย่างไรต่อและจะเอาไปที่ไหนเนี่ยนะเดี๋ยวติดตามกันนะครับเจ้าหน้าที่ก็ขอบคุณการทำงานของเจ้าหน้าที่ด้วยนี่แหละต้องบอกว่าหลายครั้งหลายคราวเนี่ยการทำงานของเจ้าหน้าที่เนี่ยได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากประชาชนแจ
1: ้งบ่อแสกัน
0: ช่วยกันนะครับในชุมชนของเราเนี่ยนะฮะ
1: ก็สำหรับช่วงนี้เราไปพักกันหน่อยไหม
0: จ้ะก็พักกันสักแป๊บนึงนะครับและเดี๋ยวกลับมาติดตามในช่วงต่อไปของรายการกันครับ
2: และในวันนี้นะคะเราจะพาน้องๆนะคะมาดูขั้นตอนในการสมัครการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569จะมีรายละเอียดและขั้นตอนในการสมัครอย่างไรเดี๋ยววันนี้จะพาไปชมกันเลยค่ะอันดับแรกนะคะให้น้องๆเสิร์ชหาคำว่าสร้างศิลป์ 69.com หลังจากนั้นให้กดเข้าไปที่หน้าเว็บไซต์เข้ามาแล้วจะมีหน้าตาประมาณนี้ให้น้องๆได้ศึกษารายละเอียดต่างๆและกดที่สมัครการประกวดหลังจากนั้นนะคะให้น้องๆนะคะได้กรอกแบบฟอร์มการสมัครให้ครบถ้วนและที่สำคัญนะคะอย่าลืมจำบัญชีผู้ใช้รวมถึงพาสเวิร์ดด้วยนะคะเพราะว่าจะต้องใช้ในขั้นตอนต่อไปและเมื่อน้องๆ นะคะกรอกข้อมูลผู้สมัครเรียบร้อยแล้วหน้าตาก็จะประมาณนี้ขอแนะนำนะคะให้น้องๆ นะคะได้พิมพ์ใบสมัครให้เรียบร้อยเลยค่ะโดยจะต้องมีการเซ็นใบรับรองจากอาจารย์ที่ปรึกษารวมถึงผู้ปกครองด้วยค่ะและหลังจากนั้นนะคะก็จะเป็นเวลาของน้องๆที่ได้รังสรรค์ผลงานภาพวาดออกมาให้สวยงามเมื่อเสร็จสิ้นแล้วนะคะให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัครที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการปนฝศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304โดยเราจะนับจากวันที่ประทับตราไปรษณีย์ค่ะและมาถึงขั้นตอนสุดท้ายที่สำคัญให้น้องๆเข้าสู่ระบบอีกครั้งหนึ่งเพื่อให้น้องๆได้ส่งผลงานพร้อมกับใบสมัครและรวมถึงหมายเลขการติดตามพัสดุและพี่ๆกองอำนวยการก็จะได้รับผลงานของน้องๆสามารถติดตามข่าวสารและรายละเอียดได้ที่เพจ Facebook การประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยแล้วไว้พบกันนะคะ
0: สร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งเรามีรายละเอียดมาอัปเดตพูดคุยกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับทักทายคุณผู้ฟังที่ให้กำลังใจกันหน่อยนะครับในส่วนของคุณโอ๊ตไฮโรเนี่ยก็ทักทายเข้ามาแล้วคุณณรงค์ศักดิ์นะครับแล้วก็เมื่อกี้เห็นแวบๆคุณอาร์ม
1: อม
0: รเทพนะครับก็สวัสดีเข้ามาคุณสวัสดิ์ชาดาบอกเสียงมากค่ะอันนี้น่าจะเป็นในเรื่องของกรณียาเสพติด
1: ใช่ค่ะ
0: นะครับก็เรื่องของการหิ้วของการฝากของเนี่ยก็ไม่ควรนะครับไปดูกันต่อคุณสุภพรเรื่องของการประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยครับ
1: ค่ะล่าสุดนะคะก็มีการประชาสัมพันธ์นะคะในทุกกองทัพภาคนะคะในส่วนของกิจกรรมประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมิและถิ่นไทยประจำปี2569ค่ะก็เชิญชวนน้องๆเยาวชนนะคะระดับมต้นมปลายหรือว่าเทียบเท่าที่รักในการวาดภาพสามารถที่จะเข้าร่วมกิจกรรมโดยสมัครแล้วก็ส่งผลงานนะคะได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่15กรกฎาคมนี้ค่ะ1คนต่อ1ภาพผลงานเท่านั้นนะคะสามารถที่จะเข้าไปอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้าเว็บสมัครสร้างศิลป์ 69.com นะคะโดยไม่ต้องพิมพ์ www เข้าไปนั่นเองค่ะ
0: ครับก็สร้างศิลป์เนี่ยภาษาไทยเลยนะครับสร้างศิลป์ 69.com
1: ถูกต้อง
0: เข้าไปอ่านรายละเอียดกันได้แล้วก็การที่เข้าร่วมการประกวดในครั้งนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเวทีที่กองทัพบกได้มีการเปิดให้น้องๆได้แสดงความสามารถนะครับในเรื่องของการวาดภาพสำหรับน้องๆที่มีใจรักในงานศิลปะเนี่ยนะฮะเขาก็แบ่งเป็นมัธยมต้นแล้วก็มัธยมปลายหรือว่าเทียบเท่านะครับล่าสุดเนี่ยคุณผู้ฟังครับชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนนะครับกองพันประจำอำเภอในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับเขาก็ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์แล้วก็มีการสร้างการรับรู้เกี่ยวกับโครงการดังกล่าวเนี่ยให้กับน้องๆโรงเรียนนันทบุรีวิทยาในพระบรมราชานุเคราะห์ที่อำเภอเมืองจังหวัดน่านนะครับโดยก็เข้าไปพูดคุยแล้วก็เชิญชวนน้องๆนี่แหละสมัครคุณสุภาพรเชื่อไหมน้องๆให้ความสนใจเป็นอย่างมากนะ เพราะว่าหลายคนก็ชื่นชอบในเรื่องของการวาดรูปต่างๆและที่สำคัญทุนการศึกษาฟังดีๆนะค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับ200,000 บาทอะรวมแล้วทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่อยากจะเชิญชวนเปิดรับสมัครจนถึงวันที่15 กรกฎาคมนี้นะครับก็สามารถที่จะส่งผลงานแล้วก็ดูรายละเอียดความเคลื่อนไหวได้ที่เว็บไซต์ดังกล่าว

0: งค่ะรองแม่ทัพภาคที่4ตรวจเยี่ยมการฝึกทบทวนชุดปฏิบัติการทหารพรานรุ่นที่2มุ่งเสริมสร้างขีดความสามารถกำลังรบชุดเล็กเน้นย้ำการทำงานเป็นทีมเมื่อวันที่27มิถุนายน2569ที่ผ่านมาค่ะพลตรีเฉลิมพรคำเขียวรองแม่ทัพภาคที่4เดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการฝึกหลักสูตรทบทวนตรวจสอบและประเมินผลชุดปฏิบัติการทหารพรานประจำปีงบประมาณ2569รุ่นที่2ณกองร้อยฝึกรบพิเศษที่4อำเภอสีชนจังหวัดนครศรีธรรมราชในการนี้รองแม่ทัพภาคที่4ได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการปฏิบัติงานและกรอบแนวทางการฝึกพร้อมทั้งได้พบปะให้โอวาทแก่กำลังพลโดยได้เน้นย้ำเรื่องการปฏิบัติงานเป็นทีมหรือทีมเวิร์คซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญที่สุดของชุดปฏิบัติการขนาดเล็กกำลังพลทุกนายต้องรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองมีความเชื่อมั่นและไว้วางใจซึ่งกันและกันนอกจากนี้ยังได้เน้นย้ำให้นำความรู้ประสบการณ์และยุทธวิธีที่ได้รับจากการฝึกไปพัฒนาขีดความสามารถให้มีความพร้อมรบมากยิ่งขึ้นนาทีชีวิตทหารพรานที่48ช่วยชาวบ้านมอเตอร์ไซค์ล้มเจ็บสาหัสส่งโรงพยาบาลปลอดภัยแล้วเมื่อวันที่29มิถุนายน2569ที่ผ่านมาหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่48โดยผู้บังคับกองร้อย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องร
0: อณโรงพยาบาลสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสเพื่อดูแลอาการอย่างใกล้ชิดปัจจุบันทราบว่าผู้ประสบอุบัติเหตุอาการปลอดภัยแล้วแม่ทัพภาคที่4นำคณะผู้บังคับบัญชาและสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4บันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเมื่อวันที่29มิถุนายน2569ที่ผ่านมาณสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสงขลาพันโทนรทิพย์ผุยนอกแม่ทัพภาคที่4พร้อมด้วยพันโทหญิงปริชาติผุยนอกประธานสมาคมแม่บ้านทหารบกสาขากองทัพภาคที่4นำคณะผู้บังคับบัญชากองทัพภาคที่4พร้อมด้วยครูสมรสร่วมบันทึกเทปรายการพิเศษถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครบ74พรรษาใน28กรกฎาคม2569กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่25ร่วมฝึกปัญหาที่บังคับการ CPX บูรณาการด้านกิจการพลเรือนรองรับสถานการณ์ชายแดนประจำปี2569โดยห่วงวันที่29มิถุนายน2569ถึงวันที่3กรกฎาคม2569กองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่25ร่วมกับมณฑลทหารบกที่44หน่วยงานภายในค่ายเขตอุดมศักดิ์ส่วนราชการจังหวัดชุมพรกองกำลังเทพสตรีและฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4เข้าร่วมการฝึกปัญหาที่บังคับการ CPX การปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือนรองรับสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนณที่บังคับการฝึกสโมสรนายทหารสัญญาบัตรค่ายเขตอุดมศักดิ์ตำบลวังใหม่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพรแม่ทัพภาคที่4ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ค่ายสิรินธรจังหวัดปัตตานีโดยเมื่อวันที่30มิถุนายน2569ที่ผ่านมาพลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ลงพื้นที่ตรวจติดตามความคืบหน้าการก่อสร้างพิพิธภัณฑ์ของกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่152ภายในค่ายสิรินธรตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีซึ่งการลงติดตามในครั้งนี้เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดพร้อมรับฟังผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและให้ข้อเสนอแนะในการก่อสร้างเพื่อให้พิพิธภัณฑ์มีความพร้อมสำหรับใช้เป็นแหล่งรวบรวมและจัดแสดงประวัติศาสตร์ภารกิจตลอดจนวีรกรรมของหน่วยทหารรวมทั้งเป็นแหล่งเรียนรู้ให้แก่กำลังพลประชาชนและเยาวชนในการศึกษาประวัติศาสตร์และบทบาทของกองทัพในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไปรายงานข่าวสารโดยศูนย์ประชาสัมพันธ์ศูนย์ปฏิบัติการกองทัพภาคที่4
3: ครับขอบคุณพี่พอลล่านะครับคนสวยในพื้นที่กองทัพภาคที่4
4: นะคร
3: ับกลับมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับพี่พอลล่านะครับหรือว่า

0: จ่าสิบเอกหญิงเบญจพรทองดีเพ็งเนี่ยนะฮ
1: ะ
0: ก็จะมานำเรื่องราวของกองทัพภาคที่4หรือว่าภาคใต้นะครับเป็นหน่วยทหารการปฏิบัติดีๆมาฝากกันเป็นประจำแบบเนี้ยนะครับในช่วงต่อไปมีมาให้ติดตามแน่นอนนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับพี่พอลล่าแล้วก็ขอบคุณด้วยเนี่ยนะครับอยู่ในพื้นที่กองทัพภาคที่4ครับคุณสุภพรครับ
1: ค่ะต้องบอกว่าในช่วงวันที่30มิถุนายนนะคะจนถึง1กรกฎาคมที่ผ่านมาค่ะก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนะคะก็คือประสบกับอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดกระบี่แล้วก็5อำเภอด้วยกันและที่จังหวัดภูเก็ตจำนวน3อำเภอด้วยกันค่ะ
0: ครับก็เริ่มที่จังหวัดกระบี่นะครับมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับหลายอำเภอได้รับผลกระทบคุณผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นที่อำเภอเมืองอำเภอคลองท่อมอำเภอปลายพญาแล้วก็อ่าวลึกนะครับเช่นเดียวกับที่ภูเก็ตเนี่ยนะฮะก็มีอำเภอเมืองภูเก็ตอำเภอกระทู้อำเภอถลางได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักในห้วงที่ผ่านมาหน่วยทหารในพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นมณฑลทหารบกที่43แล้วก็ในส่วนของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15เขาก็ดูแลอย่างใกล้ชิดนะครับเช่นเดียวกับศูนย์บรรเทาสาธารณภัยมณฑลทหารบกที่41ถึง46นะครับโดยกองพันประจำอำเภอในพื้นที่ต่างๆเขาก็เฝ้าติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดเขาก็บูรณาการกันนะไม่ว่าจะเป็นปภ.จังหวัดแล้วก็องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนการดูแลช่วยเหลือประชาชนอย่างทันท่วงทีเมื่อเกิดภัยพิบัติเนี่ยนะฮะอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่คุณสมโพจน์เอาขึ้นแล้วก็คุณมารินีเอาขึ้นเนี่ยนะฮะของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่15คุณจะเห็นเลยว่าพร้อมมากนะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของรถต่างๆรถขนาดใหญ่ขนาดสูงนะครับแล้วก็มีชูชีพนะมีอุปกรณ์ในเรื่องของการช่วยเหลือเนี่ยเต็มที่นะครับก็พร้อมที่จะบูรณาการพร้อมที่จะดูแลประชาชนนะครับตลอด24ชั่วโมงเมื่อเกิดสถานการณ์นั่นเองครับ
1: ค่ะและหลังจากนี้นะคะทางด้านของเทศบาลนครภูเก็ตค่ะก็มีการเปิดรับลงทะเบียนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของตำบลตลาดเหนือและตำบลตลาดใหญ่ค่ะก็ให้เปิดให้พี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสามารถที่จะลงทะเบียนขอรับความช่วยเหลือได้นะคะโดยเปิดลงทะเบียนทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการค่ะก็เริ่มตั้งแต่วันที่2ก็คือวันนี้นะคะไปจนถึงวันที่8กรกฎาคมเวลา8:30 น.ถึง16:30 น.ที่อาคารอเนกประสงค์สถานีป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครภูเก็ตถนนกระบี่นั่นเองค่ะ
0: ครับเอกสารที่ใช้นะครับกรณีที่เป็นบ้านของตัวเองก็คือต้องมีสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านนะครับแล้วก็ภาพถ่ายความเสียหายกรณีบ้านเช่าเนี่ยต้องใช้บัตรประชาชนนะครับสัญญาเช่าหรือว่าหนังสือรับรองการเช่าจากองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นแล้วก็ภาพถ่ายความเสียหายนะครับกรณีที่เป็นที่อยู่อาศัยประเภทอื่นเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็จะมีการตรวจสอบอีกครั้งหนึ่งสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในวันเวลาราชการได้ที่เทศบาลนครภูเก็ตเบอร์โทรศัพท์076214306นะครับ076214306นะครับก็สามารถที่จะติดต่อสอบถามกันได้มีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการทางด้านของข้อมูลอยู่ครับ
1: ค่ะแล้วก็มาในเรื่องของสทนชเองก็มีการเตือนนะคะถึงเกษตรกรนะคะให้เตรียมพร้อมรับมือกับซูเปอร์เอลนิโญค่ะควบคู่กับการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยแรงซ้ำซากนะคะแล้วก็เขตเศรษฐกิจตะวันออกนั่นเองค่ะ
0: ครับก็ต้องติดตามกันนะครับเรื่องของน้ำเรื่องของฝนเนี่ยนะฮะเป็นปัจจัยที่มันเกี่ยวข้องกับพี่น้องประชาชนเนี่ยเป็นอย่างมากนะครับขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการประกาศแจ้งเตือนในเรื่องของฝนตกหนักด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีผลกระทบเขาบอกว่าจะถึงวันที่3กรกฎาคมเลยนะครับคุณสุภาพรครับ
1: ใช่ค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ของบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกค่ะเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังค่อนข้างแรงนะคะก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวเนี่ยระมัดระวังอันตรายที่อาจจะเกิดจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากรวมไปถึงฝนที่ตกสะสมด้วยค่ะเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมสะพานและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มนั่นเองค่ะ
0: ครับแล้วก็สำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเนี่ยนะครับก็มีกำลังค่อนข้างที่จะแรงทะเลอันดามันตอนบนนะครับมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรแน่นอนนะครับพี่น้องชาวเรือขอให้เดินเรือด้วยความระมัดระวังส่วนอันดามันตอนล่างแล้วก็อ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรนะครับบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองก็จะมีคลื่นสูงมากกว่านั้นเข้าไปอีกนะครับระวัดระวังการเดินเรือนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงเวลาดังกล่าวไว้ด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็เพื่อความปลอดภัยนะครับแล้วก็ลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นขอให้ ทุกท่านนะครับวางแผนในเรื่องของการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางไว้ด้วยที่สำคัญเนี่ยจะตระเตรียมตัวได้ก็ต้องติดตามการประกาศการคาดการณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยานะครับซึ่งก็ออกมาเป็นประจำทุกวันนะครับให้เราได้ติดตามกันตลอด24ชั่วโมงเลยทีเดียวช่วงเย็นๆแบบนี้คุณสุภพรต้องระมัดระวังเรื่องของฝน
1: ใช่เลยค่ะ
0: นะมักจะมาตามนัดตลอดหลายวันที่ผ่านมาแล้วนะครับ 2-3 วันเลยทีเดียวเมื่อเย็นเนี่ยก็ตกหนักเช่นเดียวกันนะครับเด
1: ี๋
0: ยววันนี้ติดตามกันต่อว่าจะเป็นอย่างไรแต่ที่สำคัญดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับเวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยนะครับสำหรับรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในวันนี้ผมณัฐาจันทรังสีและคุณสุภพรพร้อมทีมงานล้ำลาแล้วครับ
1: สวัสดีครับ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับดังใจชยานุกูลค่ะนายกเข้าทำเนียบเรียกปลัดมหาดไทยรายงานคดีทุจริตสอบท้องถิ่นก่อนลุยแก้ปัญหายาเสพติดและสภาเห็นชอบพรบ.โอนงบกรอบวงเงิน 10,000 ล้านบาทเข้างบกลางสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: ุ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางกลับถึงประเทศไทยแล้ววันนี้หลังเสร็จสิ้นภารกิจในต่างประเทศโดยหลังจากถึงประเทศไทยนายกรัฐมนตรีจะเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ทันทีมีรายงานว่าช่วงเที่ยงวันนี้นายกรัฐมนตรีเรียกนายอรรถสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเข้ารายงานความคืบหน้าเรื่องการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นส่วนช่วงเย็นนายกรัฐมนตรีจะเรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมารายงานสถานการณ์การแก้ไขปัญหายาเสพติดหลังจากเกิดกรณีแอร์โฮสเตสสายการบินไทยถูกตำรวจของสำนักงานตำรวจแห่งชาติออสเตรเลียจับกุมจากการขนเฮโรอีนที่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าและก่อนหน้านี้นายกรัฐมนตรีได้สั่งการด่วนจากประเทศฝรั่งเศสให้เรียกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการปราบปรามยาเสพติดทั้งหมดรวมไปถึงการท่าอากาศยานแห่งประเทศไทยมาประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายพรุ่งนี้3กรกฎาคม2569นอกจากนี้นายกรัฐมนตรีจะประชุมเตรียมความพร้อมสำหรับการเดินทางเยือนมาเลเซียระหว่างวันที่9ถึง10กรกฎาคมนี้ด้วยที่ประชุมสภาใช้เวลาพิจารณา15นาทีมีมติเอกฉันท์449เสียงเห็นชอบร่างพรบโอนงบกรอบวงเงิน 1,328 ล้านบาทวาระ2ถึง3ใส่ในงบกลางคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
7: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 1,328 ล้านบาทวันนี้มีนางสาวมณิกาจิรพันธ์วานิชรองประธานสภาผู้แทนราษฎรทำหน้าที่ประธานในการประชุมซึ่งเป็นไปตามที่คณะกรรมการวิสามัญที่มีนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิจารณาแล้วเสร็จมีจำนวนทั้งสิ้น5มาตรามีสาระสำคัญคือการโอนงบรายจ่ายบางรายการของหน่วยงานต่างๆ118แห่งไปตั้งเป็นงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 1,328 ล้านบาทเพื่อนำไปใช้ในภารกิจเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาฟื้นฟูและบรรเทาผลกระทบจากวิกฤตเศรษฐกิจและสังคมจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศโดยวาระที่2เป็นการพิจารณารายมาตราแต่ไม่มีส.ส.ติดใจอภิปรายเนื้อหาตามที่กมธ.แก้ไขมาก่อนที่ประชุมจะมีการลงมติเห็นชอบในวาระ3ด้วยคะแนนเป็นเอกฉันท์449ต่อ0งดออกเสียง2เสียงซึ่งใช้เวลาพิจารณาเพียง15นาทีอยู่วธิดาภูคำนวณรายงาน
6: สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีวันที่4กรกฎาคม2569ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพรผ่านระบบออนไลน์ระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569สามารถร่วมลงนามถวายพระพรได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์www.loyaloffice.th ไม่ว่าจะวันนี้หรือวันไหนความจริงก็เป็นสิ่งที่พิสูจน์ได้อย่าปฏิเสธความจริงเพราะความจริงมีเพียงหนึ่งเดียวร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกพบกับข่าวครั้งต่อไปเวลา14นาฬิกาดังใจชยานุกูลศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
8: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
9: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
10: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
10: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้า สมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
11: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
10: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
11: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
10: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
11: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
10: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
12: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
10: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
11: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
13: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
14: ร้านกำนันมานะ
13: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
15: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์

0: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินพินทาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไกลยาเสพติด
1: นี่อะแปะโรงงานปลากระป๋องในอำเภอนี่ดีเน
2: า
1: ะ
2: เลยยังไงอะเขาเอามาให้เช็คคุณหลักกินฟรีไง
1: วันๆห่วงแต่เรื่องกินฟรีรู้จักฟังวิทยุชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ยเนี่ยเขาประกาศชื่นชมโรงงานปลากระป๋องในอำเภอเรา
2: ชมว่าอย่างไงอะ
1: เขาก็ชมว่ามีโครงการโรงงานสีขาวดูแลคนงานในโรงงานไม่ให้เกี่ยวข้องกับยาเสพติดหรือถ้ามีคนงานติดยาก็ไม่ไล่ออกแต่ส่งไปบำบัดรักษาให้หายแถมออกตังค์ให้ด้วยนะ
2: ไอ้ยาเท่าแกนี่รวยน่าดูแถมจิกใจลีอีกตั้งหากอ่ะ
3: ชมใครกันอยู่ลูกอะแปะ
2: ก็เนี่ยไงล่ะผู้ใหญ่อาจารย์กุลาบนะเล่าให้ฟังเรื่องโรงงานปลากระป๋องในเมืองเท่าแกก็เป็นคงลีจริงๆนะให้โอกาสคงแท้ๆ
1: ใช่ใช่ที่ท่านไล่คนออกอย่างเดียวนะมันก็สร้างปัญหาให้สังคมแน่ๆเพราะไม่มีคนคอยดูแลเอาใจใส่พามันไปบำบัดรักษาจนเลิกยาได้แถมให้กลับมาทำงานต่อได้อีกประเสริฐแท
3: ้ๆโอ้ที่นี่ฉันเคยไปศึกษาดูงานมาเขามีกิจกรรมดีๆเยอะเลยนะยังให้ทุกคนออกกำลังกายหลังเลิกงานมีการแบ่งสายงานให้คนงานคอยช่วยเหลือดูแลกันเองทำให้ทุกคนรู้จักและเห็นความเคลื่อนไหวของเพื่อนคนงานพอมีอะไรผิดสังเกตก็ตรวจสอบช่วยเหลือกันได้ทันทีทันใดเลยล่ะนะ
2: ทำงานที่โรงงานนี้นี่น่าจะมีความสุขนะอภิใหญ่นะ
1: ทำไมอาแปะจะไปทำหรออายุปูนนี้เขาไม่เอาหรอก
3: นี่โรงงานนี่เขาเคยได้รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นของจังหวัด3ปีซ้อนด้วยนะ
1: เป็นฉันก็ให้แหละแหมทำดีสักขนาดนี้ดูสิให้โอกาสคนที่เลิกยาเสพติดได้ให้ทำงานในโรงงานแค่นี้ก็ได้ใจเจ๊แล้วผู้ใหญ่เดี๋ยวไปซื้อของคราวหน้าต้องอุดหนุนสินค้าจากโรงงานดีๆแบบนี้ซะแล้ว
2: เอาเลยเอาเลยฝากซื้อมาสัก2ลังนะออกเงินไปก่อนซื้อแล้วมาส่งทีหลังโอไล่เลย
1: นี่ไอ้แปะกินแรงผู้หญิงฉันไปเป็นคนใช้แกเมื่อไหร่เนี่ยสั่งจริงสั่งจังตังก็ไม่ให้แถมยังให้มาแบกประเคนให้อีกนะ
2: แหมคุณหลับคงสวยว่าก็อยากช่วยสนับสนุนโรงงานลีๆที่ทำประโยชน์ให้สังคมก็ตอนนั้นเองเอาอย่างนี้คุณหลับคงสวยนะอาจจะไปซื้อเมื่อไหร่นะโอไปเลยเดี๋ยวโอช่วยแบกของทุกอย่างเลยนะใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: พูดอย่างนี้ค่อยน่าฟังหน่อย
3: งั้นไปตั้ง2คนแล้วซื้อมาให้ฉันด้วยนะเอา2ลังเหมือนแปะแหละแบกไปส่งที่บ้านฉันด้วยนะ
1: อ้าว
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดสถานประกอบการหรือสถานที่ทำงานเป็นแหล่งรวมของบุคลากรที่มีค่าต่อสังคมและประเทศชาติดังนั้นหากองค์กรมีผู้พลาดพลั้งลงผิดไปเสพและติดยาเสพติดเจ้าของกิจการผู้บริหารหัวหน้ารวมทั้งเพื่อนร่วมงานควรให้ความช่วยเหลือและให้โอกาสเพื่อกลับมาเป็นคนที่มีค่าต่อประเทศชาติต่อไป
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ้อยนี่บ่แต่งมาตั้ง 200,000 ถ้าฮู้จังซี่นะ100เดี๋ยวก็บ่แต่งพี่น้องเอ้ย
1: ว่าหยังกอง100นั่นน่ะฮ
0: ึโอ้ยมาสิยืมเงินแม่จักหน่อยซื้อดอกแม
1: ่เฮ้แ
0: ล้วไปครับๆๆครับ
2: ครับผม
3: 94.5 MHz
4: ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
5: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
4: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
5: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
6: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
7: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
8: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
9: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
7: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
10: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
11: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
12: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
13: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
14: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ชนรับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 นกับธิตารีสายสว่างค่ะศาลจังหวัดปัตตานีสั่งจำคุก19ปี6สมาชิกกลุ่มก่อเหตุรุนแรงชายแดนใต้และนรขตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า5ล้าน5แสนเม็ดริมฝั่งแม่น้ำโขงสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เทพไทยเหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
3: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ารายงานว่าศาลจังหวัดปัตตานีอ่านคำพิพากษาศาลชั้นต้นในคดีความมั่นคงซึ่งมีนายมือรีจำเลยที่1ร่วมกับพวก6คนเป็นจำเลยในความผิดฐานร่วมกันตระเตรียมการอื่นใดหรือสมคบกันเพื่อก่อการร้ายร่วมกันก่อการร้ายอันทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ระบบขนส่งสาธารณะหรือโครงสร้างอันเป็นประโยชน์สาธารณะโดยมุ่งหมายเพื่อสร้างความปั่นป่วนให้เกิดความหวาดกลัวในหมู่ประชาชนคดีดังกล่าวสืบเนื่องมาจากกรณีเหตุการณ์คนร้ายลอบยิงจรวดแสวงเครื่องจากบริเวณป่าเสม็ดริมชายหาดบ้านป่าไม้ในพื้นที่หมู่1ตำบลดอนทรายอำเภอไม้แก่นจังหวัดปัตตานีโดยมีเป้าหมายโจมตีไปยังสนามบินบ้านทอนเหตุเกิดระหว่างวันที่22ถึง25เมษายน2565โดยล่าสุดศาลชั้นต้นพิจารณาพยานหลักฐานประกอบคำให้การรับสารภาพของจำเลยทั้ง6ซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาคดีอย่างยิ่งจึงมีเหตุบรรเทาโทษลดโทษให้1ใน3จากโทษจำคุกเดิม19ปีลดเหลือจำคุกคนละ9ปี6เดือนโดยศาลได้สั่งให้ขังจำเลยทั้งหมดไว้ระหว่างการอุทธรกองทัพเรือเดินหน้าสกัดกั้นยาเสพติดตามแนวชายแดนทางน้ำล่าสุดหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงตรวจยึดยาบ้าล็อตใหญ่กว่า5,500,000เม็ดริมฝั่งแม่น้ำโขงจังหวัดบึงกาฬคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลเรือตรีปารัตรัตนชัยพันธ์โฆษกกองทัพเรือเปิดเผยว่าเมื่อเวลา3นาฬิกาที่ผ่านมาสถานีเรือบึงการสังกัดหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตหนองคายเข้าตรวจยึดยาบ้าประมาณ 5,550,000 เม็ดบริเวณบ้านท่าไคร้ตำบลบึงการอำเภอเมืองบึงการพร้อมรถยนต์ต้องสงสัย2คันโทรศัพท์มือถือเครื่องช่างดิจิทัลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องขณะที่ผู้กระทำผิดอาศัยความมืดหลบหนีไปได้การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากการที่ได้รับข่าวกรองว่ามีขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเตรียมลักลอบขนยาเสพติดผ่านแม่น้ำโขงเจ้าหน้าที่จึงวางกำลังซุ่มเฝ้าตรวจก่อนพบเรือกีบติดเครื่องยนต์แล่นข้ามจากฝั่งสปป.ลาวมาส่งกระสอบสีดำขึ้นรถยนต์เมื่อเจ้าหน้าที่เข้าปิดล้อมกลุ่มผู้ต้องสงสัยได้ทิ้งของกลางและหลบหนีส่วนเรือได้เร่งเครื่องกลับไปยังฝั่งสปป.ลาวเบื้องต้นเจ้าหน้าที่นำของกลางทั้งหมดส่งพนักงานสอบสวนสภ.เมืองบึงกาฬเพื่อดำเนินคดีและขยายผลติดตามผู้ร่วมขบวนการพร้อมยืนยันว่ากองทัพเรือจะยังคงบูรณาการความร่วมมือกับทุกหน่วยงานเดินหน้าปราบปรามยาเสพติดตามแนวชายแดนอย่างเข้มข้นเพื่อสกัดกั้นเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมิมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์sangsin69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
7: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
7: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
1: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
7: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
9: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
10: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของหลวงปู่แหวนสุจินโนแห่งวัดดอยแม่ปังอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่ท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าอันว่าสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งมนุษย์และเทวดาได้ถูกไฟ11กองเผาอยู่เสมอเป็นเหตุให้ได้รับความทุกข์นานาประการ11กองก็คือ 1. ราคะความกำหนัดชอบใจอยากได้กามคุณ5มีรูปเป็นต้น 2. ไฟโทสะคือความโกรธมีความไม่พอใจเป็นลักษณะ 3. ไฟโมหะได้แก่ความลุ่มหลงในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะลังเลใจฟุ้งซ่านไปตามอารมณ์ 4. ชาติคือไฟแห่งความเกิดอันเป็นทุกข์ 5. ชราคือไฟแห่งความแก่อันเป็นทุกข์ 6. มรณะคือไฟแห่งความตายอันเป็นทุกข์ 7. โสกะคือไฟแห่งความเศร้าโศก 8. ปริเทวะคือไฟบ่นเพ้อร่ำไรรำพัน 9. ทุกขังคือไฟแห่งความทุกข์ลำบากกายใจ 10. โทมนัสคือไฟแห่งความเสียใจ 11. อุปายโสคือไฟแห่งความคับแค้นใจไฟทั้ง11กองนี้แหละเผาลนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ต้องพากันงมงายเวียนว่ายตายเกิดได้รับทุกข์ต่างๆ

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้าวหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งานไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดี

0: รณัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดนารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ยาเสพติด
1: นี่แต่ได้ยินว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนไปช่วยเตรียมรถบุพชาติแกไม่ไปช่วยหรอเนี่ยฮะ
2: เอารถบุพเป็นชาติแล้วปล่อยไว้ทำไมบอกให้เอาผู้ใหญ่เอาไปเคาะไปทำสีใหม่จะได้ไม่ต้องเสียเวลารับสมัครให้มึงยุ่งยากนะ
1: ขอสักทีเถอะไอ้แปะ
2: ว้าไม่เห็นจะต้องรุนแรงขนาดนี้เลยอ้วพูดอะไรผิดหูเหรอ
1: ผิดผิดมากด้วยมีอย่างที่ไหนฉันบอกว่าผู้ใหญ่รับสมัครคนช่วยทำรถบุพชาติคือรถประดับตกแต่งด้วยดอกไม้ที่จะเอาไปประกวดงานของดีประจำจังหวัดไงยั่วมาโหตลอดเลย
2: แหมว่าไม่รู้เลยนะอธิบายแบบนี้ก็ชัดเจนจำจังเลยนะเรื่องหัวศิลปะนี่ต้องให้อแมงกับอับพุกมึงเลยสองคงนี้นะว่าเคยเห็นฝีมือมาแล้วสุดยอดนะมึงได้วิชาจากโรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองต้องไปบำบัดนะ
1: ฉันก็นึกถึงแหละแต่ชาวบ้านบางคนบอกคนเคยติดยาอย่างมันน่ะจะรับผิดชอบอะไรเดี๋ยวก็ทำเสียงานหมดอ่ะ
2: โอ้ยคิดยังง่ายง่ายยังไงมึงโชว์ฝีมือมาหลายงานแล้วนะทายกันที่พูดเดี๋ยวอาจจะฟ้องผู้ใหญ่จะกังเลย
3: ถ้าเรื่องคนคิดไม่ดีกับไอ้แม่ไอ้พุทธไม่ต้องฟ้องฉันจัดการแล้ว
2: อ้าวทำยังไงล่ะผู้ใหญ
3: ่ก็ที่ฉันเรียกประชุมหมู่บ้านแล้วก็ขอความคิดทุกคนเกี่ยวกับการตกแต่งรถบุพชาติทุกคนก็ช่วยกันออกความเห็นกันอย่างหลากหลายรวมทั้งไอ้แม่และไอ้พุทธด้วยตอนแรกชาวบ้านบางคนก็ไม่เชื่อความเห็นของไอ้แม่เพราะมีอคติคิดว่ามันเพ้อเจ้อไม่รับผิดชอบแต่พอมันให้เหตุผลและวาดรูปให้ดูผู้คนก็ยอมรับและให้โอกาสมันได้แสดงฝีมือเลยนะ
2: ไอ้สองคนนี้มันก็ใช้ไล่นะผู้ใหญ่นะแม้ทำให้ผู้คนยอมรับมันไล่อ
3: ่ะก็คนที่เคยพลาดพลั้งไปติดยาก็ใช่ว่าชีวิตมันจะเลิกไม่ได้และก็ไม่ใช่ว่าระบาดนี้มันจะติดตึงจนล้างไม่ออกชีวิตคนเราเมื่อรู้สำนึกเมื่อกลับตัวสังคมก็ยังให้โอกาสได้แก้ตัวที่สำคัญการให้มันมามีส่วนร่วมในกิจกรรมของสังคมและชุมชนก็ทำให้ตัวมันรู้สึกมีคุณค่าได้รับการยอมรับแค่นี้ก็ถือว่าเราแก้ปัญหายาเสพติดในชุมชนได้สำเร็จไปอีกขั้นแล้วล่ะ
1: แล้วนี่ผู้ใหญ่จะให้เริ่มงานเมื่อไหร่ล่ะ
3: ก็เริ่มมันวันนี้เลยจะรออะไร
2: เอ้าแล้วผู้ใหญ่มาทำอะไรที่นี่ล่ะไม่ต้องไปคุมงานเลย
3: ก็ที่มาหาเนี่ยก็จะมาถามว่าสองคนเนี่ยไม่คิดจะช่วยงานกันบ้างเลยเหรอประชุมก็ไม่ไปเคยคิดอยากจะมีส่วนร่วมกับชุมชนกับเขาบ้างไหมเนี่ย
2: ก็อ้วกำลังจะเตรียมตัวไปผู้ใหญ่มาพอลีพอลีเลย
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดหากทุกคนในสังคมหรือชุมชนมีความสมานสามัคคีรักใคร่ห่วงใยซึ่งกันและกันแล้วปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นย่อมผ่อนคลายไปในทางที่ดีได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งปัญหาจากการที่สมาชิกในสังคมชุมชนลงไปเสพและติดยาเสพติดความช่วยเหลือความเอื้ออาทรความเมตตาของมวลสมาชิกย่อมเป็นแรงกระตุ้นและจูงใจให้เขาเลิกเสพและไม่เข้าไปยุ่งเกี่ยวยาเสพติดได
5: ้ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะ

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจรทหารสื่อสารหนึ่งขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ต้นชั่วโมง 15 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะทนายอันบุรีรัมย์ยื่นกรรมาธิการการพัฒนาการเมืองตรวจสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นและเหตุรถยนต์ชนพระสงฆ์เดินธุดงค์ล่าสุดมรณภาพแล้ว8รูปสักครู่มาติดตามค่ะ
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันเลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntec Street

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
3: เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ชนขบวนพระสงฆ์34รูปขณะเดินธุดงค์บนถนนบ้านนาสีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารเบื้องต้นส่งผลให้มีพระสงฆ์มรณภาพในที่เกิดเหตุ5รูปและมรณภาพที่โรงพยาบาลอีก3รูปรวมเป็น8รูปนอกจากนี้ยังมีผู้บาดเจ็บสาหัสอีก13รูปเจ้าหน้าที่ได้นำส่งโรงพยาบาลมุกดาหารแล้วจากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่าพระสงฆ์ทั้ง34รูปในที่เกิดเหตุเดินธุดงค์มาจากอุทยานธรรมทูตหลวงอำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีและพบว่าคนขับรถเป็นเด็กอายุ 10-15 ปีพระสงฆ์รูปหนึ่งที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าก่อนเกิดเหตุคณะพระสงฆ์ได้เดินสุดริมทางซึ่งตนเองเดินเป็นรูปที่2เห็นรถยนต์ขับมาด้วยความเร็วสูงจึงได้คว้าพระครูซึ่งเดินเป็นรูปแรกและกระโดดลงข้างทางได้ทันก่อนที่รถยนต์จะพุ่งชนคณะที่เดินตามมาอย่างแรงจนทำให้เกิดการสูญเสียจากการตรวจสอบเบื้องต้นทราบว่าผู้ขับรถกระบะคันดังกล่าวเป็นเด็กพิเศษอายุ12ปีแอบขโมยรถของพ่อออกมาขับจนเกิดเหตุซึ่งเจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ขับขี่ลำดับเหตุการณ์และพยานหลักฐานทั้งหมดล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมด้วยทีมแพทย์แถลงเหตุรถยนต์ชนพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์มรณภาพทั้ง8รูปทั้งนี้เป็นผู้ป่วยสีแดง4รูปและสีเหลือง10รูปยืนยันว่าเยียวยาเต็มที่ขณะที่เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเชิญผู้ปกครองของเยาวชนคนขับมาให้ข้อมูลและเมื่อเวลา 14:00 นสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดมุกดาหารได้แจ้งโรงพยาบาลมุกดาหารขอรับบริจาคเลือดจำนวนมากหลังจากเหตุรถกระบะชนพระธุดงค์โดยติดต่อบริจาคได้ที่ชั้น2อาคารมโนรมโรงพยาบาลมุกดาหารทนายอันบุรีรัมยื่นกรรมธิการการพัฒนาการเมืองตรวจสอบปมทุจริตสอบท้องถิ่นขณะที่พักมลยืนยันเตรียมบรรจุวาระภายในสัปดาห์นี้พร้อมเร่งหาข้อเท็จจริงและเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายพัทรพงศ์สุวสรหรือทนายอันบุรีรัมเข้ายื่นหนังสือต่อนางสาวพักมลหนุนอนันต์ประธานคณะกรรมการพัฒนาการเมืองการสื่อสารมวลชนและการมีส่วนร่วมของประชาชนสภาผู้แทนราษฎรเพื่อขอให้ตรวจสอบกรณีการทุจริตการสอบแข่งขันบรรจุข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือคดีโกงสอบท้องถิ่นโดยทนายอันระบุว่าแม้ได้ยื่นเรื่องต่อหลายหน่วยงานแล้วแต่ต้องการให้คณะกรรมการเข้ามาตรวจสอบเนื่องจากปปช.และตำรวจสอบสวนกลางพบหลักฐานแก้ไขคะแนนสอบแล้วขณะที่กระทรวงมหาดไทยในฐานะหน่วยงานเจ้าของเรื่องยังไม่ได้สร้างความมั่นใจว่าจะสามารถนำตัวผู้บงการมารับผิดได้จึงขอให้เร่งเรียกผู้เกี่ยวข้องเข้าชี้แจงและนำเรื่องเข้าสู่วาระโดยด่วนเพราะส่งผลกระทบต่อผู้เข้าสอบที่ใช้ความรู้ความสามารถจริงจำนวนมากด้านนางสาวปคมลระบุว่าคณะกรรมการได้รับเรื่องร้องเรียนจากหลายฝ่ายทั้งผู้ได้รับผลกระทบและผู้ติดตามเรื่องนี้ทำให้เห็นว่าปัญหาอาจเกิดขึ้นต่อเนื่องมาหลายปีจึงเตรียมเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าให้ข้อมูลเนื่องจากพบว่าหลักฐานยังอยู่กระจัดกระจายทั้งในกระทรวงมหาดไทยและปปช.ผมยืนยันว่ากรรมาธิการจะทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการรวบรวมข้อเท็จจริงอย่างเป็นกลางก่อนนำข้อมูลเสนอต่อสังคมโดยระบุว่าความเสียหายจากคดีนี้มีมูลค่ากว่า 4,500 ล้านบาททั้งนี้คณะกรรมาธิการจะบรรจุเรื่องเข้าสู่วาระภายในสัปดาห์นี้และจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้เร็วที่สุดพร้อมย้ำจุดยืนของพรรคประชาชนที่จะเสนอให้ทบทวนคำสั่งคณะรักษาความสงบที่ 8/2560 เพื่อกระจายอำนาจการจัดสอบและเพิ่มกลไกตรวจสอบป้องกันการทุจริตในอนาคตนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
5: การให้อภัยจะทำให้จิตใจปราศจากความกังวลสังคมร่มเย็น
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
7: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: ายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
12: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักในหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
13: อสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตายเพราะมะเร็งสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะถึงเวลาของสารคดีสว่างที่กลางใจอีกเช่นเคยค่ะวันนี้ขอเสนอเรื่องโรคร้ายนะคะที่มักจะเป็นกันมากในยุคปัจจุบันก็คือโรคมะเร็งนั่นเองมีคำอธิบายไว้ว่าเมื่อถึงเวลาบาปในอดีตตามมาเล่นงานทำให้เจ็บป่วยถึงเวลาจะตายใจผ่องใสเป็นสมาธิใจไม่ขุ่นมัวก็ไม่ตกนรกตายก็ไปสู่ที่ดีแต่ถ้าไม่ได้ฝึกสมาธิจะเจ็บปวดจนควบคุมสติไม่อยู่ถ้าตายไปขณะจิตยังขุ่นมัวสับสนทุรนทุรายตายแล้วก็ตกนรกผ่านจากนรกไปเกิดใหม่เวรเก่าก็ยังไม่หมดเศษเวรที่เหลือทำให้ต้องป่วยเป็นมะเร็งอีกหลายภพหลายชาติดังนั้นถ้าพวกเรานะคะใครที่มีญาติพี่น้องเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่ขณะนี้พอจะแนะนำกันได้นะคะก็รีบสอนสมาธิให้เขาตั้งแต่วันนี้เลยค่ะดังที่พระพุทธองค์ทรงตรัสไว้ว่าเมื่อจิตเศร้าหมองแล้วทุกขติเป็นอันหวังได้เมื่อจิตไม่เศร้าหมองแล้วสุขติเป็นอันหวังได้คุณผู้ฟังคะถึงอย่างไรพวกเราทุกคนก็ต้องตายไม่ว่าจะด้วยโรคภัยไข้เจ็บหรืออะไรก็แล้วแต่ก็ขอให้ตายอย่างผู้มีชัยชนะคือสามารถปิดประตูอบายเปิดประตูสวรรค์กับตัวเองก็เริ่มฝึกสมาธิซะตั้งแต่วันนี้นะคะให้จิตใจผ่องใสรับรองว่าเมื่อถึงที่ไปแล้วไปสู่ที่สุขติแน่นอนค่ะพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 34243500สูง100กว่าและชอบมาชอบมั้ยชอบมั้ยชอบมั้ยรูปร่างหน้าตาแบบเนี้ยถามหน่อยสิพี่ชอบมั้ยชอบมั้ยชอบมั้ย34243500สูง100กว่าและชอบมาชอบมั้ยชอบมั้ยชอบมั้ยชอบมั้ย
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพ่อยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ถอดรองเท้าใส่บาตรสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนที่ตื่นนอนแต่เช้าตรู่มักมีร่างกายแข็งแรงมีชีวิตชีวาเพราะว่าได้เริ่มวันใหม่ด้วยการสูดอากาศบริสุทธิ์เป็นลมหายใจผิวกายได้สัมผัสกับไออุ่นของแสงอรุณจากดวงอาทิตย์ที่ให้พลังความสว่างแด่ทุกชีวิตการตื่นเช้ายังทำให้เราได้มีเวลาเติมบุญให้ชีวิตของตัวเองด้วยการตักบาตรพระภิกษุสงฆ์ผู้เป็นเนื้อนาบุญของโลกเป็นอายุของพระพุทธศาสนาด้วยนะคะเราจะสังเกตเห็นว่าเวลาพระภิกษุออกบิณฑบาตท่านถอดรองเท้าเดินด้วยกิริยาอาการที่สงบสำรวมทอดสายตามองต่ำสู่แผ่นดินเพราะว่าท่านเคารพในทานของผู้ให้เพราะฉะนั้นผู้ที่ใส่บาตรก็ต้องถอดรองเท้าเพื่อแสดงความเคารพในพระภิกษุผู้มีศีลถึง227ข้อใครที่ถอดรองเท้าแล้วยังยืนอยู่บนรองเท้าทำอย่างนั้นไม่ถูกนะคะเพราะว่าจะกลายเป็นว่าเรายืนสูงกว่าท่านขาดความเคารพในพระภิกษุผู้ทรงศีลคุณผู้ฟังคะทุกครั้งที่เราเดินทางเข้าไปนมัสการกราบไหว้พระพุทธรูปหรือพระเจดีย์ตามวัดวาอารามการถอดรองเท้าวางให้เป็นระเบียบนอกจากจะเป็นการแสดงความนอบน้อมเคารพในพระรัตนตรัยแล้วยังเป็นการฝึกความมีระเบียบวินัยให้แก่ตัวเราเองและคนในสังคมด้วยแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง16นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะปปส.แกะรอยดิจิทัลตามล่าเครือข่ายจ้างแอร์สาวขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียพบ2แก๊งข้ามชาติใช้ไทยเป็นทางผ่านสักครู่มาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลย
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: เก็บไว้ธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
11: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
12: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
13: สนับสนุนโดย
14: สบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนปุ่มคอนเฟิร์มนะคะ
4: ปปส.เร่งขยายผลเครือข่ายลอบส่งเฮโรอีนข้ามชาติเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสไทยถูกจับที่ออสเตรเลียประสาน DSI รับเป็นคดีพิเศษล่าผู้บงการทั้งในและต่างประเทศด้านนายกรัฐมนตรีสั่งติดตามใกล้ชิดและเตรียมประชุมทุกหน่วยงานที่รัฐที่ทำเนียบรัฐบาลพรุ่งนี้คุณพงษ์ระพีประพฤติรายงานค่ะ
15: สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เดินหน้าขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดข้ามชาติหลังเชื่อมโยงคดีแอร์โฮสเตสสาวไทยถ ูกจับกุมพร้อมเฮโรอีนที่ประเทศออสเตรเลียโดยพันตำรวจตรีสุริยาสิงห์กมลเลขาธิการปปส.เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ตรวจยึดยาเสพติดต่อเนื่อง3จุดรวมกว่า17กิโลกรัมทั้งในพื้นที่ย่านบางเขนหลัก4และซอยรางน้ำรวมถึงรามคำแหงพบส่งไปปลายทางทั้งออสเตรเลียและไต้หวันพร้อมยืนยันรู้ตัวผู้บงการฝั่งประเทศเพื่อนบ้านรวมถึงผู้รอรับยาในประเทศออสเตรเลียบางส่วนแล้วและอยู่ระหว่างการประสานความร่วมมือกับตำรวจสหพันธรัฐออสเตรเลียและหน่วยงานด้านความมั่นคงและการข่าวของไต้หวันล่าสุดปปส.ประสานกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือดีเอสไอรับคดีนี้เป็นคดีพิเศษเนื่องจากเป็นเครือข่ายขนาดใหญ่มีผู้ร่วมขบวนการหลายระดับตั้งแต่ผู้จัดหาพัสดุผู้โอนเงินผู้ลำเลียงผู้บรรจุยาเสพติดไปจนถึงผู้ประสานงานในต่างประเทศพร้อมเตรียมออกหมายจับผู้บงการเพิ่มเติมขณะที่การสอบสวนยังไม่สามารถยืนยันได้ว่าแอร์โฮสเตสสาวมีเจตนาร่วมกระทำความผิดหรือไม่หรือต้องรอผลการสอบสวนและพยานหลักฐานจากทางการออสเตรเลียพร้อมเร่งติดตามชายต้องสงสัยที่นำพัสดุไปส่งให้แอร์โฮสเตสและตรวจสอบบัญชีผู้ใช้ที่ชื่อโรสซึ่งเป็นผู้ติดต่อว่าจ้างขณะที่นายกรัฐมนตรีสั่งการให้ทุกหน่วยงานเร่งคลี่คลายคดีและนัดประชุมร่วมกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในวันพรุ่งนี้ที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อกำหนดแนวทางขยายผลจับกลุ่มผู้ร่วมขบวนการทั้งหมดพงษ์ลพีประพฤติดีรายงาน
4: นายกรัฐมนตรียืนยันคุณพ่อไม่เคยมีปัญหาเรื่องการสอบนายอำเภอปมถูกวิจารณ์ตั้งแต่รุ่นพ่อยันรุ่นลูกพร้อมย้ำปมทุจริตสอบท้องถิ่นโยงถึงใครดำเนินคดีไม่มียกเว้นคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
13: นายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเดินทางเข้าทำเนียบรัฐบาลตอบคำถามสื่อมวลชนถึงความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตสอบท้องถิ่นซึ่งเรื่องของการโกงข้อสอบยืนยันว่ารัฐบาลดำเนินการอยู่พลาดไปโดนใครคนนั้นต้องถูกลงโทษถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มียกเว้นใครแน่นอนพร้อมระบุว่าที่ใครชอบไปพูดว่าตั้งแต่พ่อยันลูกตั้งแต่สมัยที่พ่อของตนเองเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจนถึงสมัยที่ตนเองดำรงตำแหน่งนี้เช่นเดียวกันนั้นยืนยันว่าคุณพ่อของตนเองไม่ได้มีปัญหาเรื่องนายอำเภอและตนเองที่บอกว่าเข้ามาตั้งหลายปีแล้วทำไมไม่รู้ว่ามีการโกงกันเรื่องนี้นายกรัฐมนตรีระบุว่าก็เพราะว่ารู้ตนเลยเป็นคนที่ยกเลิกครั้งแรกไม่ให้สอบหลังจากนั้น3ปีก็ไม่มีการสอบอีกเลยจนมีการอ้างว่าเพราะตนอยู่จึงไม่ได้สอบมา2ปีแล้วและจริงๆเรื่องของการดำเนินการสอบเป็นเรื่องของกรมไม่ต้องแจ้งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนักข่าวถามต่อว่าได้รับรายงานว่ามีคนในกรมเข้าไปเกี่ยวข้องหรือไม่นั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าตอนนี้ไม่ต้องถามแล้วว่าเกี่ยวข้องหรือไม่พอถึงขั้นตอนการสอบเส้นทางทางการเงินแล้วถ้าไม่เกี่ยวข้องปลัดจะกล้าย้ายหรือและคงไม่กล้าสั่งให้อธิบดีกรมการปกครองดำเนินคดียืนยันว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ตนรู้ดีทุกอย่างแม้กระทั่งต้องไปดำเนินการเรื่องสถานที่หรือทำให้ข้อสอบไม่เกิดไฟฟ้าลัดวงจรหรือเกิดปัญหาซึ่งไม่ต้องห่วงเพราะก๊อปปี้ไว้ทั้งหมดแล้วและยืนยันว่าเรื่องนี้เป็นขบวนการทุจริตแน่นอนอยู่วัฒนาภูคำนวณรายงานค่ะ
16: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือสถาบันหลักของคนไทยรวมเทิดทูนไว้ให้มั่นคงและยั่งยืนด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
4: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
17: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฝันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
4: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได
2: ้ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

โอวาทของหลวงปู่เหรียญวรลาโพแห่งวัดอรัญญบรรพตอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเรือที่ในช่างต่อดีแล้วอย่างแข็งแรงเมื่อถูกคลื่นกระทบแล้วไม่เสียหายชั้นใดจิตของบุคคลใดเมื่อฝึกฝนให้ดีแล้วคลื่นของกิเลสกระทบเข้าย่อมไม่หวั่นไหวก็ฉันนั้นอธิบายว่าเมื่อบุคคลใดฝึกจิตนี้ให้มั่นอยู่ในศีลในสมาธิอยู่ในปัญญาเต็มที่แล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อโลกกระทำ8ประการฉันนั้นคือเมื่อมีลาภมียศมีสรรเสริญและมีความสุขกายสบายใจก็ไม่เพลิดเพลินมัวเมาหลงไหลในลาภเป็นต้นและเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกนินทาถูกความทุกข์เข้าครอบงำกายและจิตก็ไม่หวั่นไหวคือไม่เศร้าโศกเสียใจทั้งนี้ก็เพราะมีปัญญาเห็นแจ้งตามเป็นจริงว่าสิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เป็นของไม่เที่ยงแท้แน่นอนอะไรเลยมีเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกดับไปเป็นธรรมดาเหมือนกับเรือที่ในช่างต่อดีแล้วย่อมไม่หวั่นไหวต่อคลื่นฉันนั้น

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5
1: MHz ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

บันโนแห่งวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าพระพุทธเจ้าองค์เอกสอนธรรมชั้นเอกทั้งนั้นทั้งนั้นให้เราประพฤติปฏิบัตินำเข้าไปต่อกรกับกิเลสเมื่อถึงขั้นเอกจิตแห่งผู้ปฏิบัติแล้วทำไมจะไม่เป็นเอกธรรมสำหรับจิตที่พ้นจากสมมุติโดยประการทั้งปวงแล้วต้องเป็นเอกจิตเอกธรรมนั้นละความเลิศความประเสริฐอยู่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าพ้นจากทุกข์ก็พ้นที่ตรงนั้นเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นไม่มีใครบอกว่าเลิศก็เลิศที่ตรงนั้นเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นนอกนั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งใดเป็นที่อัศจรรย์และเป็นคู่แข่งแห่งธรรมอันเอกของพระพุทธเจ้าที่หลุดพ้นแล้วหรือบริสุทธิ์แล้วนั้นเลย

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป Mymo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: สลดเกิดเหตุเด็กพิเศษ11ขวบขโมยกระบะขับรถออกจากบ้านมุ่งหน้าเข้าตัวเมืองมุกดาหารก่อนจะเสียหลักพุ่งชนพระเดินธุดงค์มรณภาพแล้ว8รูปสาหัส13รูปผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหารพร้อมทีมแพทย์แถลงเป็นผู้ป่วยสีแดง4รูปและสีเหลือง10รูปยืนยันว่าเยียวยาเต็มที่เบื้องต้นรถที่เกิดเหตุมีทุนประกันคุ้มครองวงเงินประมาณ20ล้านส่วนตัวเด็กผู้ก่อเหตุช็อกไม่สามารถให้การได้กัมพูชาโต้ศรีหศักดิ์ยืนยันกระบวนการประนอมภาคบังคับอันคลอสไม่สามารถนำมาใช้เป็นข้ออ้างระงับเจรจา JBC เรียกร้องไทยอย่าถอนตัวออกจากกลไกทวิภาคีนายกลั่นลักลอบขนยาไปออสเตรเลียไม่มีทางรอดเตรียมเรียกประชุมใหญ่พรุ่งนี้ขันน็อตซีลปิดทุกจุดยืนยันไทยไม่ใช่ทางผ่านยาเสพติดที่ผ่านมาปราบหนักคุกตลอดชีวิตไม่มีนิรโทษกรรมและเตรียมลงพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวันพรุ่งนี้เปิดโครงการสินเชื่อดอกเบี้ยคนละครึ่งเพื่อลดต้นทุนการผลิตก่อนประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในช่วงบ่ายปปส.ปฏิบัติการตรวจค้น2จุดกทม.ยึดเฮโรอีนน้ำหนักรวม 24.38 กิโลกรัมก่อนจะถูกส่งข้ามชาติขยายผลพบผู้จ้างวานสั่งการเป็นชายไทยหลบหนีหมายจับคดีฉ้อโกงไปอยู่ออสเตรเลียขณะที่เครือข่ายจัดส่งพัสดุซุกซ่อนเฮโรอีนเป็นชายไทยลักลอบบรรจุซุกซ่อนยาเสพติดที่บ้านพักในจังหวัดเลยปปส.ยังแจ้งประชาชนหากมีพัสดุต้องสงสัยตกค้างกับตัวเองที่หิ้วไปออสเตรเลียไต้หวันนิวซีแลนด์ขอให้รีบแสดงตัวจากนี้หากพบเป็นยาเสพติดจะอ้างไม่ได้ทุกกรณีสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยสั่งการบินไทยตรวจค้นลูกเรือมาตรฐานเดียวกันกับผู้โดยสารพบฝ่าฝืนรับหิ้วฝากสิ่งของโดยไม่ได้รับอนุญาตจะลงโทษทางวินัยเด็ดขาดมติสภาผู้แทนราษฎร288ต่อ119เสียงรับหลักการร่างพรบงบประมาณรายจ่ายปี2570วงเงิน 3.788 ล้านล้านบาทพร้อมตั้งกรรมาธิการวิสามัญ72คนเอกนิติย้ำรัฐบาลมุ่งมั่นทำงบโปร่งใสและย้ำรักษาวินัยการเงินการคลังและสภายังเห็นชอบร่างพรบโอนงบ69กรอบวงเงิน 13,28 ล้านบาทวาระ 2-3 ใส่ในงบกลางเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นปลัดมหาดไทยสนองนโยบายนายกประกาศสงครามยาเสพติดขั้นเด็ดขาดเปิดยุทธการ Operation 90 Days สั่งผู้ว่าทั่วประเทศระดมกำลังปล่อยแถวพิฆาตกวาดล้างยาเสพติดใน90วันกรมศุลกากรเผยผลการปราบปรามยาเสพติดในช่วง9เดือนแรกของปีงบประมาณ2569จับกุมคดียาเสพติดได้214คดีตรวจยึดของกลางรวมกว่า917กิโลกรัมมูลค่าความเสียหาย691ล้านบาทโดยพบว่าไอซ์และเฮโรอีนยังคงเป็นยาเสพติดที่ตรวจยึดได้ในปริมาณมากที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เผยไทยมาเลเซียเดินหน้าเร่งตรวจสอบมาตรการควบคุมสุขอนามัยกุ้งไทย5สายพันธุ์คาดสถานการณ์คลี่คลายและส่งออกได้ภายใน30วันปพ.แจ้งเตือนช่วง 2-6 กรกฎาคมนี้หลายพื้นที่อาจมีฝนตกหนักเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในภาคเหนืออีสานตอนบนภาคกลางและภาคใต้ฝั่งอันดามันขอประชาชนติดตามสถานการณ์และเวเนซุเอลาประกาศไว้อาลัยเหยื่อแผ่นดินไหวเป็นเวลา7วันขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตพุ่งเป็น 2,295 คนแล้วบาดเจ็บอีก 11,267 คนอาคารบ้านเรือนกว่า 58,000 หลังพังเสียหายและประชาชนราว 13,000 คนต้องไร้ที่อยู่อาศัย
6: ร่วมอนุรักษ์ภาษาไทยเพื่อความภาคภูมิใจของคนทั้งชาติด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21 นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถานี

0: วิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
1: Beautiful music, beautiful songs for you.
2: Suchadradio.com SUCHARTRADIO เสนอรายการ
3: Beautiful Music
4: สนับสนุนโดย
5: ธนาคารอาคารสงเคราะห์

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

และในละครบรอดเวย์เรื่องนี้นะครับ Hair ที่แปลว่าขนผมนี่แหละผู้แสดงไม่ต้องใส่เสื้อผ้าเลยรอนนี่ไดสันนักแสดงจากเรื่องนี้ร้องเพลง Just Don't Want To Be Lonely เป็นคนแรกนะครับแต่วงที่ทำให้โด่งดังไปทั่วโลกก็คือ The Main Ingredient แต่เราเลือกเอาเวอร์ชันของ Blue Magic ซึ่งโด่งดังมากในประเทศไทยมาให้คุณฟังกันวงนี้เขาก็ยังมีเพลงดังอีกเพลงหนึ่งคือ Sideshow ที่โด่งดังเหมือนกันนะครับในประเทศไทยก่อนที่เราจะไปฟังเพลงกันต่อ Beautiful Music ขอกราบขอบพระคุณผู้สนับสนุนรายการของเราที่ทำให้เรามีพื้นที่บนหน้าปัดวิทยุแห่งนี้และบนสื่อชาติ radio.com นั่นก็คือธนาคารอาคารสงเคราะห์กว่า72ปีรับใช้ประชาชนคนไทยให้มีบ้านไปแล้วมากกว่า4ล้านครอบครัวและเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและน้อมรำลึกและถวายอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา Beautiful Music ขอย้อนเวลาพาคุณไปอ่านพระราชหัตถเลขาของในหลวงรัชกาลที่9พระราชทานแก่สมเด็จพระนางเจ้าสวัสดิ์ภาพองศรีพระบรมราชินีนาถพระองค์แรกแห่งกรุงรัตนโกสินทร์เราไปอ่านต่อพระราชหัตถเลขาลงวันที่19เมษายนพ.ศ. 2439ซึ่งมีความยาวหลายหน้ากระดาษนะครับบ่าย 3:30 ขึ้นบกโรงเรือยากเต็มทีคลื่นโยนไปตลอดทางแรกเข้าไปข้างขวาเป็นศิลาในน้ำก้อนโตๆเสียงน้ำกระทบดังกึกก้องพระยาสลิดเขาว่าเหมือนแก่งในแม่น้ำโขงที่แท้ตามฝั่งเหล่านี้มีน้ำกระทบศิลากระเด็นขึ้นสูงสูงเหมือนช่องเขาขาดไปทั้งนั้นตามฝั่งมีต้นมะพร้าวมากท่วงทีเหมือนปากน้ำกลันตันเข้าไปอีกถึงป้อมโปรตุเกสเก่าซึ่งมีระยะทางทูตฝรั่งเศสป้อมลงมาจดถึงทะเลเลี้ยวไปขึ้นตะพานหลังป้อมมีคนชาวเมืองบ้างฝรั่งบ้างมายืนเต็มหัวตะพานพระมารับกว่า10ว่าเป็นบราหมณ์นิกายดูห่มผ้าเรียบร้อยดีมีความเสียใจที่เห็นพระสยามนิกาย2จะห่มดองก็ใช่คลุมก็ใช่แต่ต้องยกโทษไว้เพราะคนหนึ่งแก่เหลือเกินตรวจถวายพระพรพระต้องยืนคอยให้จบเป็นนานไม่มีใครรู้ภาษาอังกฤษสักคนหนึ่งแต่ฉันต้องยืนคมกันอย่างไทยๆพระราชหัตถเลขาย่อหน้านี้ถึงแม้ว่าจะไม่เยอะนะครับแต่ก็ต้องอธิบายกันนิดหนึ่งคือพระองค์ท่านเสด็จไปถึงศรีลังกาเวลาจะลงจากเรือลำใหญ่ก็ต้องลงไปต่อเรือเล็กซึ่งพระองค์ท่านก็กล่าวไว้ว่าตอนนั้นเนี่ยคลื่นมันแรงและทำให้เรือเนี่ยโคลงไปตลอดทางแล้วจะถึงฝั่งบนเกาะก็จะเป็นแก่งหินทำให้คลื่นกระทบกับแก่งหินน้ำกระทรงกระเซ็นเรือโคลงตลอดมีสภาพเหมือนบริเวณช่องเขาขาดในประเทศไทยแล้วก็บางที่ก็ดูเหมือนกับปากน้ำกลันตันเรือพระที่นั่งองค์เล็กนี้ก็ผ่านเข้าไปถึงป้อมโปรตุเกสแล้วก็ป้อมของฝรั่งเศสตอนขึ้นฝั่งได้ก็มีชาวบ้านชาวเมืองฝรั่งบ้างคนชาวบ้านบ้างมายืนดูนะเขาก็คงอยากเห็นพระเจ้าแผ่นดินสยามเสด็จมาเต็มหัวสะพานเลยมีพระมารับพระองค์ท่าน10กว่ารูปมี2รูปเป็นพระนิกายสยามวงแต่ทรงตั้งข้อสังเกตว่าห่มผ้าไม่เรียบร้อยแต่ว่าพระนิกายรามัน10รูปนั้นห่มผ้าเรียบร้อย1ใน2ของพระนิกายสยามวงก็มีความฉลาดมากองค์ท่านก็เลยไม่อยากจะตำหนิอะไรพอขึ้นไปถึงพระก็สวดมนต์ถวายพระพรไม่ได้มีการจัดเตรียมอะไรอย่างอื่นไว้เป็นที่เรียบร้อยพระองค์ก็ต้องประทับยืนรับพรอยู่เป็นนานและพระที่มาก็ไม่มีใครพูดภาษาอังกฤษได้นะครับพักพระราชหัตถเลขาเอาไว้ต่อกันในวันพรุ่งนี้และก่อนที่จะชวนฟังเพลงที่เลือกมาให้ฟังในวันนี้ก็อยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้เราจะได้อ่านจดหมายของน้องหนึ่งปรณยาม่วงพินเป็นประสบการณ์ที่เรียกว่า near death experience หรือประสบการณ์เฉียดตุยโอ้เป็นยังไงเดี๋ยวไปตามกันในช่วงหน้าช่วงนี้จะชวนคุณไปฟังเพลงที่ฮิตมากๆเลยนะครับในช่วงปีพ.ศ. 2519หรือปี1976เป็นเสียงของนักแสดงทีวีซีรีส์เรื่อง Starkey and Hutch
ก็เป็นนักแสดงแล้วก็เป็นนักร้องชื่อเดวิดโซเชื่อแน่ว่าคุณต้องจำเพลงนี้ได้ Don't Give Up On Us งานประพันธ์ของโทนี่แมคคูเล่นักประพันธ์ชาวอังกฤษผู้โด่งดังเดวิดโซนำเพลง Don't Give Up On Us ไปอยู่บนอันดับหนึ่งในออสเตรเลียในแคนาดานิวซีแลนด์และสหราชอาณาจักรรวมทั้งอันดับหนึ่งบน US Billboard Hot 100อันดับหนึ่งบน US Billboard Adult Contemporary และ US Castbox Top 100อันดับ2ในไอร์แลนด์อันดับ3ในเนเธอร์แลนด์และอันดับ4ในเบลเยียมจำได้ว่าในประเทศไทยของเราเพลงนี้ก็ฮิตมากเลยทีเดียว Don't Give Up On Us ในปี2019นี้ก็ยังมีเพลงดังมากๆอีกเพลงหนึ่งนะครับอยู่ในงานแต่งงานเกือบทุกที่ทั่วโลก Always and Forever งานประพันธ์ของ Rod Temperton ขับร้องโดยวง Heat Wave คลื่นความร้อนที่กำลังถล่มยุโรปและหลายๆประเทศบนซีกขั้วโลกเหนือเนี่ยนะครับจำได้ว่าประเทศไทยเพลงนี้ก็ดังมากๆ Always and Forever คืออยู่บนอันดับ2ของ Hot Soul Singlesเคยอยู่อันดับ18ของ Yes Billboard Hot 100อันดับ33บน Adult Contemporary อันดับ9ในประเทศอังกฤษและในช่วงเวลาเดียวกันใครก็พลาด The Bee Gees ไม่ได้2020เขานำเพลงที่ชื่อว่า How Deep Is Your Love ซึ่งเป็นซาวด์แทร็กของภาพยนตร์เรื่อง Saturday Night Fever มาขึ้นอันดับ1ในแคนาดาอันดับ1บน Billboard Hot 100อันดับ1บน Adult Contemporaryอันดับหนึ่งบน Cashbox และอันดับหนึ่งบน Radio and Records ในอเมริกานะครับส่วนในประเทศอังกฤษเพลงนี้เคยอยู่ในอันดับที่3อันดับหนึ่งในบราซิลแคนาดาชิลีและฝรั่งเศสอันดับ2ในไอร์แลนด์และอิตาลีในประเทศไทยเราก็ฮิตไม่เบาเหมือนกันเพลงนี้ How Deep Is Your Love 3 เพลงเพราะๆเป็นเพื่อนคุณระหว่างที่กำลังเดินทางนะครับ Don't Give Up On Us Always and Foreverและ How Deep Is Your Love

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: ว่างค่ะมีสรุปประเด็นข่าวที่น่าสนใจตลอดวันนี้สักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
2: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
4: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
5: เสียวฟันน่ะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

็ไม่อยากอยู่คนเดียวอ่ะ Just don't want to be lonely คือเพลงที่มาเปิดรายการ Beautiful Music ในบ่ายเย็นวันพฤหัสบดีที่เราจะเปิดเพลงกันตามใจชอบตามใจคุณผู้ฟังและก็อ่านจดหมายกันในวันนี้นะครับเพลงนี้เป็นผลงานการประพันธ์ของ Bobby Ely กับ John Freeman และ Vinnie Barrett ทั้ง3คนนี้แต่งเอาไว้ในปี2516หรือ1973ได้โรนัลด์ไดสันนักร้องนักแสดงในแนว R&B ผู้เคยแสดงนำอยู่ในบรอดเวย์โปรดักชันเรื่อง Hair ซึ่งเป็นละครที่สะท้อนช่วงเวลาของฮิปปี้วัฒนธรรมที่ต่อต้านวัฒนธรรมกระแสหลักทั้งหลายอย่างใส่เสื้อผ้าก็ไม่จำเป็นจะต้องรีดให้มันเรียบไปอะไรที่ง่ายๆผมเผาไม่ต้องไปตัดทรงอะไรให้มันเสียเวลาในการเป่าไดสะอะไรทั้งหลายรวมทั้งเรื่องของ Sexual Revolution การปฏิวัติเรื่องของรสนิยมทางเพศและความเท่าเทียม

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปทอ.อ.ส.ทำให้คนไทยมีบ้าน
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: คุณผู้ฟังสามารถที่จะติดตาม Beautiful Music ได้ทาง suchatradio.com นะครับซึ่งก็จะมีเพลงครบจบทุกเพลงเลยในรายการของเราออกอากาศทาง suchatradio.comในแต่ละวันจะเตรียมเพลงเพราะๆมาให้คุณได้ฟังเยอะแยะมากมายนะครับสำหรับวันนี้คุณจะได้ฟังเพลงของ Andy Gibbs, Leo Sayer, Rose Royce, Santa Esmeralda, Lulors, Lionel Richie, Samantha Sang และอีกมากมายพลาดไม่ได้เลยนะครับเอาล่ะตามสัญญาที่บอกกันเอาไว้นะครับว่าช่วงนี้เราจะไปอ่านจดหมายของคุณประณยาม่วงพินหรือน้องหนึ่งนะครับสวัสดีครับพี่ต้นคราวนี้หนึ่งจะเล่าเรื่องที่ออกจะแปลกๆสักหน่อยนะคะคือเป็นเรื่องเกี่ยวกับประสบการณ์เฉียดตาย near death experience ที่เกิดขึ้นกับตัวหนึ่งเองค่ะเรื่องนี้เกิดขึ้นตอนปลายเดือนกรกฎาคมพ.ศ. 2564ตอนนั้นหนึ่งป่วยเป็นโควิดค่ะเป็นสายพันธุ์ที่ต่อจากสายพันธุ์เดลต้าคือเป็นกันทั้งครอบครัวเลยพ่อเป็นก่อนแล้วก็แม่ตามด้วยน้องหนึ่งเป็นคนสุดท้ายค่ะอาการที่หนึ่งเป็นก็คืออ่อนเพลียแล้วก็ไออาการไอนี่เอาเรื่องเลยนะคะคือไอมากไอไม่หยุดจนเจ็บคอเจ็บกล้ามเนื้อหน้าอกไปหมดเลยค่ะตอนนั้นครอบครัวหนึ่งรักษาโดยใช้ยาแผนไทยน้องอินบ็อกซ์ไปปรึกษาอาจารย์ของน้องแล้วอาจารย์ท่านก็จ่ายยามาให้จริงๆแล้วหนึ่งคิดว่าหนึ่งไม่ได้ป่วยหนักขนาดจะเสียชีวิตได้เลยนะครับหนึ่งว่าน้องดูอาการหนักกว่าหนึ่งซะอีกเรื่องของการติดโควิดเนี่ยอาการของคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างเล่าให้ผมฟังบ้างก็ดีผมมาติดโควิดเอาไม่ใช่ในกรุงเทพนะเราไปไหนมาไหนนี่เราต้องระวังตัวเป็นอย่างดีไปเยี่ยมพี่เขาที่กาญจนบุรีซึ่งเขาก็อยู่ที่รีสอร์ทนะห่างไกลผู้คนไปนั่งทานข้าวกับเขาใกล้ๆเขาติดอยู่คนเดียวคนอื่นที่ไปด้วยไม่มีใครติดแต่ก็ไม่ได้มีอาการอะไรมากมายไม่ไอไม่ปวดหัวไม่ตัวร้อนรู้สึกตัวรุมๆนิดหน่อยมีน้ำมูกแล้วพี่เขาโทรมาบอกว่าเขาติดเราก็เลยตรวจก็เลยเจอกักตัวเองอยู่1อาทิตย์นะครับกินยาอะไรพิราเวียที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเขาจัดให้แล้วก็กลับไปซ่าได้เหมือนเดิมอ่ะมาต่อกันที่จดหมายนะครับคืนนั้นหลังจากที่1ป่วยมาได้ 4-5 วัน1กับน้องก็นอนหลับกันอยู่ที่ห้องนั่งเล่นก่อนยังไม่ได้ไปนอนที่ห้องนอน1นอนอยู่ที่โซฟาเบสส่วนน้องเขาปูที่นอนนอนอยู่บนพื้นใกล้หน้าต่างค่ะเขาบอกว่านอนใกล้หน้าต่างอากาศปลอดโปร่งดีแล้วตอนประมาณตีสองหนึ่งก็ตื่นแล้วก็ปลุกน้องบอกว่าไปนอนที่ห้องนอนกันเถอะแล้วหนึ่งก็เดินไปหยิบยาฟ้าทลายโจรมา4เม็ดแล้วก็กำลังจะเดินไปที่แก้วน้ำที่หนึ่งวางไว้บนหลังตู้เย็นเพื่อกินยาแต่ตอนนั้นหนึ่งบังคับร่างกายตัวเองไม่ได้ค่ะหนึ่งกำยาเอาไว้ในมือแล้วหนึ่งก็เดินโซเซถอยหลังไปจนเลยตู้เย็นที่วางน้ำเอาไว้หนึ่งก็สงสัยว่าทำไมเราถึงบังคับร่างกายตัวเองไม่ได้แล้วหนึ่งก็ได้ยินเสียงน้องบอกว่าหนึ่งระวังชนกระจกคือว่าห้องนั่งเล่นที่บ้านหนึ่งกั้นกระจกแบ่งเป็นสองห้องพอหนึ่งได้ยินเสียงน้องบอกหนึ่งก็บังคับตัวเองให้หันหลังกลับแล้วมันก็ดับวูบไปเลยค่ะแล้วหนึ่งก็ไปอยู่ในสถานที่อีกที่หนึ่งเป็นสถานที่ที่มืดมากและกว้างใหญ่ไพศาลมากค่ะแต่เป็นความมืดที่ไม่น่ากลัวเลยนะคะตอนนั้นหนึ่งไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองเป็นใครหรือเป็นอะไรเลยหนึ่งไม่ได้รู้สึกร่างกายหนึ่งลอยอยู่นิ่งๆแล้วก็รู้สึกดีมากๆเลยค่ะหนึ่งรู้สึกสงบสุขเบาสบายปลอดภัยไว้วางใจมีแต่ความรู้สึกดีๆทั้งนั้นอธิบายเป็นคำพูดยากมากๆเลยครับว่ารู้สึกดีแค่ไหนหนึ่งก็อยู่ในความรู้สึกที่ดีมากๆแบบนั้นได้สักพักหนึ่งไม่รู้ว่านานเท่าไหร่แล้วหนึ่งก็ได้ยินเสียงค่ะ ตอนแรกหนึ่งก็ยังตีความไม่ได้ว่าเป็นเสียงอะไรหนึ่งก็ฟังไปสักพักแล้วหนึ่งก็รู้ว่าเป็นเสียงเรียกชื่อเราแล้วหนึ่งก็ฟังต่ออีกอ๋อน้องเรียกแล้วหนึ่งก็กลับมาค่ะตอนหนึ่งรู้สึกตัวหนึ่งนั่งมินอยู่บนเก้าอี้ไม่รู้ว่ามาถึงเก้าอี้ได้ยังไงแล้วน้องก็ถามหนึ่งว่าหนึ่งฟังที่น้องพูดรู้เรื่องไหมหนึ่งก็พยักหน้าแล้วน้องก็ถามอีกว่าหนึ่งลุกไปนอนที่โซฟาไหวไหมแล้วหนึ่งก็บอกว่าไหวแล้วหนึ่งก็ไปนอนที่โซฟาตกลงคืนนั้นหนึ่งกับน้องก็เลยนอนที่ห้องนั่งเล่นค่ะไม่ได้ไปนอนที่ห้องนอนพอตอนเช้าน้องก็ไปเล่าให้พ่อกับแม่ฟังพ่อกับแม่ตกใจมากๆแล้วน้องก็เล่าให้หนึ่งฟังค่ะว่าหลังจากที่น้องบอกว่าให้ระวังจะชนกระจกหนึ่งก็หันหลังกลับแล้วก็นั่งมินอยู่ตรงปลายเก้าอี้น้องก็รีบลุกขึ้นมาเอาตัวดันตัวหนึ่งเอาไว้น้องบอกว่าตอนนั้นแขนทั้งสองข้างของหนึ่งเกร็งแล้วยาที่หนึ่งถือเอาไว้ก็ตกลงพื้นหมดเลยแล้วตัวก็อ่อนคอก็พับไปเลยน้องก็เอามือไปประคองหัวหนึ่งเอาไว้แล้วก็เรียกหนึ่งหนึ่งหนึ่งตลอดเวลาเลยค่ะไม่กล้าทิ้งหนึ่งไปตามแม่น้องบอกว่าตอนนั้นน้องตกใจและงงมากว่าหนึ่งตายแล้วหรอหนึ่งจะตายได้ยังไงเพราะน้องบอกว่าหนึ่งไม่หายใจค่ะหน้าอกกับช่องท้องไม่ขยับเลยแล้วน้องก็คิดว่าน้องต้องอยู่คนเดียวหรอแล้วน้องต้องไปบอกพ่อกับแม่หรอว่าหนึ่งตายไปแล้วน้องก็ยังเรียกชื่อหนึ่งอยู่อย่างนั้นไม่ทิ้งไปไหนเลยจนหนึ่งรู้สึกตัวค่ะน้องถามหนึ่งว่าตอนที่หนึ่งเกรงนะหนึ่งเจ็บไหมหนึ่งก็บอกว่าไม่เจ็บหรอกหนึ่งไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรเลยมีแต่น้องที่รู้สึกกลัวและตกใจหนึ่งป่วยอยู่ประมาณ10วันก็หายเป็นปกติค่ะหลังจากคืนนั้นหนึ่งก็ไม่ได้กลิ่นไม่รู้รสน้องก็เป็นเหมือนกันแปลกมากๆเลยนะคะที่ไม่ได้กลิ่นอะไรเลยกินข้าวก็ไม่อร่อยเลยเพราะไม่รู้รสอะไรเลยแต่ก็กลับมาเป็นปกติจนได้ค่ะเรื่องเกี่ยวกับ near death experience ของหนึ่งก็มีเท่านี้นะคะถ้าคืนนั้นหนึ่งไม่ได้กลับมาหนึ่งคงไม่ได้มีโอกาสได้รู้จักได้เจอได้ไปเที่ยวกับพี่ต้นและพี่ๆทั้งหลายนะคะหนึ่งหวังว่าจะได้มีโอกาสไปเที่ยวกับพี่ต้นกับพี่ๆอีกหนึ่งคิดถึงพี่ต้นและพี่ๆทุกคนมากนะคะหนึ่งไม่เคยเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังเลยแต่ถ้าพี่ต้นเห็นว่าเรื่องนี้ไม่แปลกจนเกินไปเกินกว่าที่จะอ่านออกอากาศได้หนึ่งก็ยินดีให้พี่ต้นอ่านนะคะแต่ถ้าพี่ต้นเห็นว่าไม่เหมาะสมหนึ่งก็เข้าใจค่ะแล้วแต่พี่ต้นเลยนะคะหนึ่งขอเพลงมาด้วยนะคะถ้าไม่สามารถอ่านออกอากาศได้เปิดเพลงให้หนึ่งก็พอค่ะอ่านได้ทั้งหมดเลยนะครับอ่านจบไปแล้วด้วยเป็นประสบการณ์ที่บางทีเราก็อธิบายไม่ได้เหมือนกันของตัวผมเองเนี่ยนะครับรู้สึกแบบนี้นะคิดว่าเอ๊ะกำลังจะตายหรือเปล่ากำลังจะตายหรือเปล่าก็วันที่แผ่นดินไหวแล้วก็ตึกถล่มในกรุงเทพมหานครวันนั้นกำลังประชุมซูมอยู่นะครับแล้วมีความรู้สึกว่าเอ๊ะมันจะเป็นลมก็ไม่ใช่ใจหิวมันบอกไม่ถูกไม่เคยไม่รู้มันเป็นอะไรที่รู้สึกไม่สบายตัวก็เลยถามตัวเองในใจนะครับซึ่งในการประชุมเนี่ยผมกำลังพูดอยู่ด้วยในใจเนี่ยก็คิดอยู่ว่าเอ๊ะกำลังจะตายหรือเปล่ากำลังจะตายหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวนี้เราก็ได้ยินว่าคนเนี่ยบางทีนั่งเฉยๆก็วืดตายไปเลยก็มีแต่ว่าพอหันไปดูโคมไฟถึงได้เห็นว่ามันแกว่งอย่างแรงมากๆจึงได้ถามในที่ประชุมในซูมนั่นนะครับว่าเอ๊ะแผ่นดินไหวหรือเปล่าครับซึ่งทุกท่านก็เก็บซองกันอยู่เหมือนกันพอเราถามเช่นนี้ก็เอาละคราวนี้ก็เออใช่นะสงสัยอะไรแบบนี้ว่าเออหันไปดูโคมไฟที่บ้านบ้างอะไรบ้างดูแก้วน้ำบ้างถึงได้รู้ว่าแผ่นดินไหวหมอหนึ่งแนะนำเพลงมานะครับไม่บอกว่าเพลงอะไรเดี๋ยวจะเปิดให้ฟังสัปดาห์หน้าแต่ช่วงนี้วันนี้จะให้ฟัง4เพลงไพเราะเพราะพริ้งที่อยู่ในความทรงจำและเชื่อแน่ว่าทุกคนจะต้องชอบนะครับเพลงแรก You're My Everything Santa Esmeralda เพลงที่2 Wishing on a Star จาก Rolls Royce เพลงที่3 Andy Gibbs กับI just want to be your everything และปิดท้ายที่ Leo Sayer กับ More than I can say

0: เราดูแลคุณทุกช่วงเวลาและอยู่เคียงข้างกันตลอดไปพ อสอทำให้คนไทยมีบ้าน Beautiful
1: Beautiful You're listening to Beautiful Music
2: Music อย่างที่เรียนให้ทราบเลยนะครับเพลงเพราะๆ
3: เวลา18 นาฬิกา

0: ที่นี
1: ่โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล
4: ้
3: ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์บ้านคือวิมานของเราสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนไม่มีบ้านนะคะเหมือนนกที่ไร้คอนค่ำแล้วจะนอนไหนชีวิตคงอ้างว้างเดียวดายเป็นที่สุดบ้านจึงเป็นที่อยู่อาศัยที่จำเป็นของมนุษย์บ้านของเราหลังจะเล็กหรือว่าใหญ่ไม่สำคัญหรอกนะคะสำคัญอยู่ที่ว่าทำอย่างไรจะให้บ้านของเราน่าอยู่เสมือนหนึ่งวิมานบนแดนดินค่ะเรื่องนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงให้หลัก4ประการไว้ดังนี้นะคะ 1. ที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ต้องอยู่ในที่ไม่ลุ่มไม่ดอนเกินไปทิศทางลมดีลมไม่พัดแรงจัดหรือว่าอับลมเกินไปประเทศไทยอากาศร้อนลมแรงและฝนตกชุกแบบบ้านที่เหมาะสมต้องกันลมกันฝนได้ดีมีที่ระบายอากาศค่ะ 2. บ้านควรอยู่ในย่านที่มีการผลิตอาหารพอเพียงหากมีพื้นที่ว่างเปล่าบริเวณข้างบ้านต้องรู้จักปลูกพืชผักสวนครัวยิ่งถ้าได้แม่ครัวดีมือดีนะคะก็ยิ่งดีใหญ่เลยอาหารเป็นเรื่องใหญ่นะคะอย่ามองข้าม 3. บุคคลในบ้านถ้าไม่ถ้อยทีถ้อยอาศัยต่างคนต่างเอาแต่ใจตัวเองเรื่องเล็กน้อยนะคะก็ไม่ยอมกันบ้านนั้นก็อยู่ไม่เป็นสุขหรอกนะคะยิ่งถ้าพ่อดื่มเหล้าแม่ก็เล่นไพ่ลูกชอบเที่ยวเตร่เฮฮากลับบ้านดึกดื่นอย่างนี้เขาเรียกว่ามีศึกภายในบ้านบ้านก็จะหาความสุขไม่ได้เลย 4. คนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจใฝ่ธรรมะถ้าพ่อแม่หรือว่าผู้ใหญ่ในบ้านอบรมคนไม่เป็นถึงแม้คนในบ้านจะขยันขันแข็งแต่ไม่รู้จักบุญไม่รู้จักบาปถึงมีเงินมหาศาลมีเครื่องอำนวยความสะดวกครบครันแต่อยู่แล้วก็ไม่มีความสุขนะคะคุณผู้ฟังคะรอยยิ้มและเสียงหัวเราะอย่างแจ่มใสเบิกบานของเด็กๆความเมตตาปราณีอย่างจริงใจของผู้ใหญ่ความรู้จักเสียสละและรู้จักให้เป็นสิ่งที่ซื้อหาไม่ได้ด้วยเงินแต่สามารถดลบันดาลให้บ้านหลังน้อยกลายเป็นสวรรค์ได้นะคะงั้นเรามาสร้างบ้านของเรามาทำบ้านของเราให้เป็นวิมานบนดินดีกว่านะคะด้วยหลัก4ประการคือที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ดีบ้านอยู่ในย่านที่ผลิตอาหารพอเพียงบุคคลในบ้านถ้อยทีถ้อยอาศัยกันและคนในบ้านต้องรักดีมีจิตใจดีใฝ่ธรรมะนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
3: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลสัญญาณรับไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญที่ทำให้ผิวพรรณผ่องใสสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะเวลาเราไปทำบุญฟังธรรมที่วัดนะคะถ้าวัดไหนมีบรรยากาศร่มรื่นห้องน้ำสะอาดสะอ้านก็พลอยทำให้จิตใจของเรานี่เบิกบานสบายตาสบายใจอยากทำบุญทำทานมากยิ่งขึ้นรู้ไหมคะว่าคนที่อาสาดูแลทำความสะอาดห้องน้ำของวัดให้สะอาดอยู่เสมอด้วยจิตที่ปรารถนาดีอยากให้ผู้ที่มาใช้ได้ความสะดวกสบายผลบุญก็เกิดขึ้นในใจของเขาแล้วพอใจของเขาคิดถึงความสะอาดคิดถึงความผ่องใสมากๆเข้าคนประเภทนี้ขณะมีชีวิตอยู่ก็เป็นคนไม่ถือเนื้อถือตัวเพราะว่าขึ้นชื่อว่าห้องน้ำหรือว่าส้วมนะคะใครๆก็มาถ่ายหนักถ่ายเบาไว้เมื่อเขาตัดความมานะถือตัวออกไปจากใจได้ยอมไปขัดห้องน้ำให้สะอาดพอความมานะถือตัวมันหลุดจากใจใจก็จะสว่างโพลงเวลานั่งสมาธิตรึกในธรรมก็สามารถเข้าถึงธรรมได้เร็วกว่าคนอื่นค่ะยิ่งกว่านั้นเมื่อละโลกไปเกิดเป็นเทวดาหรือว่านางฟ้าก็ตามรัศมีกายของเขาจะสว่างกว่าเทวดานางฟ้าองค์อื่นๆพอมาเกิดเป็นมนุษย์อีกครั้งผิวพรรณจะผ่องใสนุ่มนวลเดินทางไปถึงไหนก็เจอแต่หนทางสถานที่สะอาดสะอ้านเนื่องจากเขาได้เพาะความสะอาดไว้ตั้งแต่ชาตินี้ในทางตรงกันข้ามใครก็ตามเข้าห้องน้ำแล้วทำให้สกปรกขี้เกียจลาดน้ำล้างอย่างนี้เกิดกี่ชาติกี่ชาติเนื้อตัวผิวพรรณก็จะกระดำกระด่างมีกลิ่นตัวเหม็นสาบฉุนจัดเหมือนกลิ่นห้องน้ำที่ไม่สะอาดนั่นแหละค่ะเพราะฉะนั้นคนที่ชอบไปทำบุญที่วัดชอบช่วยการงานของสงฆ์เข้าไปช่วยหุงข้าวปลาอาหารเลี้ยงพระนะคะแต่ว่าไม่รักษาความสะอาดปล่อยให้เลอะเทอะเปรอะเปื้อนไปหมดชาติต่อไปเกิดมามีทรัพย์มั่งคั่งแต่ผิวพรรณหน้าตากระดำกระด่างมีไฝฟ้าตกกระเต็มไปหมดรักษาเท่าไหร่ก็ไม่หายคนเราหว่านพืชเช่นไรก็ย่อมได้ผลเช่นนั้นแหละค่ะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
1: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
2: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
3: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
4: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
1: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
2: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
3: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
4: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
5: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
6: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
7: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: บุญปนบาปสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะมีบางท่านนะคะรู้พฤติกรรมของพ่อค้าใหญ่รายหนึ่งซึ่งทำกิจการรับเหมาก่อสร้างแล้วก็ชอบโกงในด้านสัญญาบ้างการใช้วัสดุคุณภาพต่ำกว่ามาตรฐานบ้างเขาร่ำรวยเป็นเศรษฐีด้วยวิธีหากินแบบนี้แต่ก็ชอบทำบุญทอดกฐินทอดผ้าป่าเป็นประจำถามว่าเอาเงินที่โกงเข้ามาทำบุญอย่างนี้จะได้บุญหรือไม่ท่านผู้รู้ก็ตอบว่าโกงเข้ามาทำบุญได้ทั้งบาปและบุญนะคะแล้วท่านก็เมตตาให้คำอธิบายต่อว่าการทำบุญเพื่อให้ได้ผลบุญมีองค์ประกอบ4ประการค่ะคือ 1. วัตถุที่เอามาทำบุญเป็นวัตถุบริสุทธิ์ไม่ได้โกงใครเข้ามา 2. เจตนาบริสุทธิ์คือทำบุญเพราะอยากได้บุญไม่ใช่ทำบุญเพราะอยากเอาหน้า 3. ผู้ให้บริสุทธิ์คือตัวเองต้องมีศีล 5หรือรักษาศีลอย่างน้อย5ข้อได้ครบค่ะ 4. ผู้รับมีศีลเช่นเป็นพระภิกษุผู้ทรงศีล227ข้อถ้าเขาทำบุญเพราะอยากเอาหน้าหากพระที่รับมีศีลบริสุทธิ์เขาจะได้บุญเพียงส่วนเดียวจากองค์ประกอบข้อที่4คือผู้รับมีศีลค่ะหรือถึงแม้ว่าเจตนาของเขาบริสุทธิ์เขาเห็นหลังคาศาลาวัดรั่วเขาไปซื้อสังกะสีไปเปลี่ยนหลังคาศาลาให้วัดนะคะแต่เงินที่ได้มานั้นไม่บริสุทธิ์เพราะว่าโกงเข้ามาตัวเขามีศีลข้อที่2ขาดไปแล้วเขาจะได้รับบุญจากองค์ประกอบข้อที่2และข้อที่4คือเจตนาบริสุทธิ์และผู้รับมีศีลทำบุญจะให้ได้บุญล้วนๆต้องทำให้ครบองค์ประกอบ4อย่างอย่าทำบุญปนบาปเลยนะคะเพราะว่าถ้าบาปหนักๆกรรมชั่วจะส่งผลเร็วแล้วก็แรงกว่าบุญที่ได้รับค่ะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
3: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
4: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
2: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอสอ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจริญทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: 69นะครับคุณผู้ฟังอยู่กับผมแจ็คสุพนันท์ฤทธิ์มนตรีนะครับเช่นเคยครับสามารถติดตามรับฟังเคาะข่าวค่ำกันได้ในทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์ไม่เว้นวันหยุดนะครับ 19:30 นาทีโดยประมาณแบบนี้ผ่านทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกเครือข่ายทั่วประเทศแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังสามารถรับฟังบนแพลตฟอร์มออนไลน์ที่เพจสถานีข่าวสนามเป้านะครับแล้วก็หลังจบรายการสามารถรับฟังย้อนหลังกันผ่านทางพอดแคสต์กันได้ที่ News เคาะข่าวค่ำนะฮะแน่นอนครับวันนี้หลายคนตามข่าวกรณีเกิดเหตุสลดนะฮะที่จังหวัดมุกดาหารเด็กวัย11ขวบขโมยรถกระบะพ่อแล้วก็ขับไปชนพระเดินธุดงค์ข้างทาง34รูปนะฮะมรณภาพแล้วล่าสุดมีรายงานตัวเลขที่9รูปแล้วก็ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากนะครับขณะที่กรณีคดีแอร์โฮสเตสไทยขนเฮโรอีนเข้าออสเตรเลียปปส.ยันรู้ตัวเจ้าของยาเสพติดแล้วแล้วก็รู้ไปจนถึงปลายทางนะฮะว่ายาเสพติดชุดนี้จะไปส่งให้ใครที่ไหนอย่างไรนะฮะขณะที่นายยงปรีวันนี้สั่งประชุมด่วนขันล็อตทุกจุดฮะหลังปมแอร์ขนยาชี้คิดสั้นยันไม่มีทางรอดนะฮะขณะที่ในส่วนของคมนาคมสั่งยกเครื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดผ่านสนามบินปิดทุกช่องโหว่นะฮะนอกจากนี้พอพูดถึงนายโยมปรีวันนี้คุณอาทินเนี่ยก็มีการแถลงความคืบหน้าคดีเรื่องของการทุจริตสอบท้องถิ่นพบแก้คะแนนกว่า48รายจ่อฟันวินัยร้ายแรง5ข้าราชการสอถอเอี่ยวส่วนผู้สอบที่ทุจริตแม้บรรจุไปแล้วก็ถือเป็นโมฆะนะครับขณะที่3วันที่ผ่านมาเราก็ติดตามกันสำหรับร่างพรบ งบ70นะฮะมติสภาเสียงข้างมากโหวตรับไปเรียบร้อยผ่านวาระ1ไปแล้วก็มีการตั้งกรรมธิการวิสามัญ72คนด้วยกันนะครับขณะเดียวกันไทยช่วยไทยพลัส60 40ฮะสรุปยอดตัวเลขมาเรียบร้อยเดือนแรกปังเวอร์นะฮะเม็ดเงินสะพัด 4.3 หมื่นล้านนะฮะแต่ก็ยังมีบางส่วนที่ลงทะเบียนไปแล้วแต่ก็ไม่ได้ใช้สิทธิ์อีกกว่า 300,000 คนด้วยกันช่วงนี้พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมาติดตามรายละเอียดกันนะครับ
2: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
3: จะใช้รถ EV เช้านี้แต่ลืมชาร์จไว้โอ้ยระหว่างทางจะมีจุดชาร์จไหมเนี่ย
4: ดูอีกแล้วโหลด App PA Vota สิแม่หาตู้ชาร์จให้ทันใจไปครอบคลุมทั่วไทยเชื่อมชาร์จกับตู้ผ่านแอปได้อย่างง่ายดายถ้าไม่มั่นใจ

0: PTA ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คนใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
1: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้โดยกรีนไบโอสซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองผ่านสิงได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
2: เทพไทยหรอปากสะอาด
3: แม่เทพไทยปากสะอาด
4: เทพไทยปากสะอาด
2: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
3: ่
2: ะ
3: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
5: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
1: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5-4-5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
7: กลับมาเคาะข่าวกับผมสุพนันท์กันต่อนะครับคำนี้มาตามประเด็นนี้กันหน่อยฮะปมร้อนฉ่าต่อเนื่องกันมาหลายวันกรณีแอร์โฮสเตสไทยขนเฮโรอีนล่าสุดเมื่อช่วงบ่ายที่ผ่านมาปปส.เปิดแถลงข่าวความคืบหน้าคดีนี้นะครับพร้อมชง DSI รับเป็นคดีพิเศษก่อนประกาศล่าหัวหน้าขบวนการแล้วก็ไปจนถึงแก๊งรับของในออสเตรเลียด้วยนะครับโดยการเปิดแถลงข่าวเย็นวันนี้ครับใช้พื้นที่ของสำนักงานปปส.นะสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นที่แถลงข่าวโดยเลขาปปส.พันตำรวจตรีสุริยาสิงหกมลได้แถลงความคืบหน้ากรณีแอร์โฮสเตสพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินชาวไทยถูกทางการออสเตรเลียจับกลุ่มในข้อหาลักลอบนำเข้าเฮโรอีนซึ่งซุกซ่อนมาในกระเป๋าผ้าโดยระบุครับว่าขณะนี้เจ้าที่กำลังเร่งขยายผลทลายเครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติกลุ่มนี้อย่างถอนรากถอนโคนนะครับพันตำรวจตรีสุริยาเน้นย้ำเพื่อทำความเข้าใจว่าประเทศไทยเนี่ยไม่ได้เป็นศูนย์กลางหรือเป็นหับหรือว่าฐานการผลิตยาเสพติดแต่บ้านเราเนี่ยถูกกลุ่มอาชญากรรมข้ามชาติใช้เป็นทางผ่านส่วนหนึ่งก็ต้องยอมรับครับว่าทำเลที่ตั้งระบบคมนาคมขนส่งบ้านเราเนี่ยมันสะดวกนะครับเพราะฉะนั้นเจ้ากลุ่มขบวนการเหล่านี้แหละฮะก็จะใช้ความสะดวกความได้เปรียบความเป็นแต้มต่อในเรื่องของการเดินทางของไทยเนี่ยก็จะลำเลียงยาเสพติดจากแหล่งผลิตนะฮะโดยเฉพาะบริเวณรอบๆบ้านเราอย่างจุดใหญ่ๆอย่างเช่นสามเหลี่ยมทองคำเนี่ยก็มาพำนักไว้ในไทยเพื่อที่จะเปลี่ยน repackaging นะครับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์กันใหม่ซุกซ่อนในกระเป๋าผ้าบ้างเสื้อกันหนาวบ้างซองกาแฟบ้างบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปบ้างแล้วก็จะส่งต่อไปยังประเทศที่3นะฮะก็มีหลากหลายกระบวนการหลากหลายวิธีการส่งนะครับจากการสืบสวนสอบสวนแล้วก็ขยายผลร่วมกับหน่วยงานระหว่างประเทศล่าสุดเจ้าหน้าที่สามารถระบุตัวหัวหน้ากระบวนการได้แล้วแล้วก็ทราบตัวกลุ่มผู้ที่จะเอาพัสดุไปส่งที่ปลายทางที่ออสเตรเลียแล้วด้วยนะครับซึ่งในกลุ่มก้อนกระบวนการนี้เนี่ยมีคนไทย2-3คนรวมถึงคนหนึ่งที่เปิดชื่อมาแล้วผ่านสื่อก็คือชื่อเดียเนี่ยกลุ่มบุคคลเหล่านี้ครับเป็นเป้าหมายเนี่ยที่ทางการออสเตรเลียเนี่ยเฝ้าจับตามองพฤติกรรมนะฮะเกี่ยวกับเครือข่ายยาเสพติดอยู่ก่อนแล้วด้วยโดยเลขาปปส.เปิดเผยครับว่าเครือข่ายนี้มักใช้คนไทยเป็นเครื่องมือในการลำเลียงเนี่ยหรือเป็นผู้รับจ้างมุ่งเป้าไปที่กลุ่มอาชีพเสี่ยงครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินนักเรียนนักศึกษานักท่องเที่ยวหรือว่าผู้ที่โพสต์ขายน้ำหนักกระเป๋าเดินทางเนี่ยซึ่งบนโลกออนไลน์โซเชียลมีเดียเดี๋ยวนี้ในเวลาใครจะบินไปประเทศไหนซื้อโหลดกระเป๋าไว้ว่ามีน้ำหนักสมมติซื้อไป40กิโลขนสัมภาระตัวเองไป20กิโลอีก20กิโลเนี่ยก็จะมีการโพสต์แล้วก็ให้คนเนี่ยสามารถที่จะฝากพัสดุไปกับตัวเองได้เนี่ยอันนี้ก็เป็นธรรมชาติเนเจอร์ของโซเชียลมีเดียแต่มันก็มีความเสี่ยงในเวลาเดียวกันซึ่งขณะนี้เจ้าที่สามารถควบคุมตัว คนที่ทำหน้าที่ส่งพัสดุจากแนวชายแดนเข้ามากรุงเทพได้แล้ว1รายแล้วก็อยู่ระหว่างการเร่งติดตามตัวชายต้องสงสัยที่สวมฮูดสีเข้มเนี่ยซึ่งภาพของชายต้องสงสัยคนนี้เนี่ยนะปรากฏภาพในกล้องวงจรปิดขณะนำกล่องพัสดุที่บรรจุยาเสพติดมาส่งให้กับคุณมีนาที่คอนโดมิเนียมย่านบางนานะครับความคืบหน้าคดีของมีนาตอนนี้ยังอยู่ระหว่างรอการรวบรวมพยานหลักฐานและการพิสูจน์ข้อเท็จจริงจากทางการออสเตรเลียนะครับจึงยังไม่สามารถที่จะระบุได้อย่างชัดเจนว่าผู้ต้องหาเนี่ยมีเจตนาลักลอบขนยาเสพติดหรือเป็นเพียงเหยื่อที่ถูกหลอกลวงเนื่องจากประวัติการเดินทางไปยังออสเตรเลียในวันเกิดเหตุนั้นเป็นการปฏิบัติหน้าที่ตามตารางบินปกตินอกจากการขยายผลคดีหลักแล้วครับทางปปส.เนี่ยก็ได้เปิดปฏิบัติการตรวจค้นแล้วก็ยึดของกลางเพิ่มเติมในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างต่อเนื่องนะครับโดยในวันที่30มิถุนายนที่ผ่านมามีการตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักประมาณ8กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในกระเป๋าผ้าแขวนผนังในพื้นที่ย่านบางเขนหลัก4อันนี้วันที่30มิถุนายนถัดจากนั้น1วันครับ1กรกฎาคมก็ไปตรวจยึดเฮโรอีนน้ำหนักอีกเกือบ10กิโลกรัมซุกซ่อนอยู่ในเสื้อกันหนาวห่อกาแฟซึ่งปลายทางของยาเสพติดเหล่านี้ก็เตรียมที่จะลักลอบส่งไปยังออสเตรเลียด้วยนะครับไปตรวจยึดได้แถวซอยรางน้ำแล้วก็แถวรามคำแหงเนี่ยก็มีการตรวจยึดเฮโรอีนซุกซ่อนอยู่ในเสื้อผ้าชุดไทยสีชมพูเตรียมลักลอบส่งไปยังไต้หวันอีกด้วยนะฮะด้วยพฤติกรรมพฤติการของเครือข่ายเหล่านี้ครับที่เป็นองค์กรอาชญากรรมข้ามชาติขนาดใหญ่แล้วก็ทำมานานนะปปส.ก็เตรียมเสนอให้ทางดีเอสไอเนี่ยรับเรื่องนี้เป็นคดีพิเศษเพื่อที่จะยกระดับการกวาดล้างแล้วก็การประสานความร่วมมือระหว่างประเทศในการจัดการนอกจากนี้นายยมปรีเองก็ได้เตรียมเรียกประชุมปปส.กับทีมของนายกเนี่ยที่ทำเนียบรัฐบาลเพื่อจะมาหามาตรการเชิงรุกในวันพรุ่งนี้ร่วมกันนะฮะในรายละเอียดนะครับเพราะนายกเพิ่งบินกลับมาจากต่างประเทศนะครับในตอนท้ายเนี่ยเลขาปปส.ได้ออกประกาศเตือนไปยังประชาชนคนที่รับหิ้วสินค้าไปยังต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศเคี้ยวๆประเทศที่นะฮะเอาจริงเอาจังเรื่องพวกนี้ออสเตรเลียไต้หวันนิวซีแลนด์เนี่ยหากพบว่าพัสดุที่รับฝากมีความผิดปกติหรือน่าสงสัยขอให้นำสิ่งของดังกล่าวไปแสดงต่อพนักงานสอบสวนที่สถานีตำรวจใกล้บ้านทันทีเพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจหากถูกเจ้าที่ตรวจพบในภายหลังเนี่ยนะฮะท่านจะอ้างว่าไม่รู้หรืออ้างว่าทำไปโดยสุจริตไม่ได้นะฮะและท้ายที่สุดก็จะถูกดำเนินคดีในฐานขนยาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่ขึ้นอยู่กับความผิดของการกระทำนั้นๆด้วยนะครับในส่วนของนายโยธินครับทันทีที่กลับถึงไทยวันนี้ดิ่งเข้าทำเนียบครับแล้วก็พรุ่งนี้บอกว่าจะเรียกประชุมใหญ่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขันน็อตมาตรการให้รัดกุมแล้วก็เข้มงวดมากขึ้นนะฮะแล้วก็ซีลปิดทุกจุดไม่ให้มีการรั่วไหลหลังเกิดเหตุนี้นะฮะโดยนายกบอกว่าคิดสั้นเลือกเดินทางนี้พร้อมยืนยันครับไทยไม่ใช่ทางผ่านของยาเสพติดมีการปราบปรามจำนวนมากที่ผ่านมาได้สนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือในการตรวจจับยาเสพติดแต่ถ้าคนยังทำอยู่ก็ถือว่าพวกเขาเลือกทางที่ผิดซึ่งแอร์โฮสเตสไลน์นี้เองต่อให้กลับมาที่เมืองไทยโทษก็ไม่ได้เบาลงเพราะเคยบอกแล้วว่ายาเสพติดเพียงไม่กี่เม็ดก็ติดคุกตลอดชีวิตแล้วนะโอกาสที่จะได้รับนิรโทษก็ไม่มีนะฮะขณะเดียวกันครับในฝั่งของคมนาคมฮะรัฐมนตรีช่วยคมนาคมคุณพัทรพงษ์พัทรประสิทธิ์ได้เตรียมยกเรื่องมาตรการสกัดขนยาเสพติดผ่านสนามบินฝึกแผนระยะสั้นระยะยาวพร้อมตรวจเข้มลูกเรือสัมภาระก่อนปฏิบัติหน้าที่ใช้ข้อมูลการจองตั๋วเชื่อมฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานนำไบโอเมตริกส์เสริมการคัดกรองพร้อมประสานงานข่าววังปิดทุกช่องโหว่เรียกฟื้นคืนความเชื่อมั่นมาตรฐานการบินของไทยแล้วก็ยืนยันครับมีการตรวจค้นลูกเรือตามมาตรฐานโดยใช้มาตรฐานเดียวกับผู้โดยสารทุกคนนะฮะช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งช่วงหน้ามีหลายประเด็นน่าสนใจนะโดยเฉพาะกรณีของเหตุกระบะพุ่งชนขบวนพระภิกษุที่กำลังเดินธรรมจาริกส่งผลให้พระภิกษุมรณภาพแล้วก็บาดเจ็บหลายรูปช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะครับ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม

0: เพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมงเซนโซไดเปลี่ยนเลย
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
3: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนสั้นอีกทีแต่กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่องสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
4: กรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
3: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุ๊ปเสือโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุ๊ปเสือโต้ใกล้บ้าน
5: กับไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดงทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: เมื่อกรดไหลย้อนเบลสิบเกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนแต่ลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิบเกิดเบลสิบเกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิบเกิด
2: ไบโอฟาร์มเพื่อคู่สุขภาพ
6: ก่อนจะไปติดตามความคืบหน้าเหตุกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์ที่มุกดาหารประสงค์มรณภาพบาดเจ็บหลายรูปนะฮะขอไปดูประเด็นร้อนเรื่องนี้กันก่อนแล้วกันนะฮะกรณีกองสอบของกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นหรือว่าสถ.ล่าสุดมหาดไทยเปิดผลสอบทุจริตสอบท้องถิ่นสุ่มนะฮะเจอแก้คะแนนพุ่ง48รายจากที่สุ่มตรวจไป79เท่ากับว่าเกินครึ่งนะฮะเอาเฉพาะที่สุ่มนะฮะสั่งเอาผิด5ข้าราชการสถ.ร่วมมือผู้รับจ้างจัดสอบกับเอกชนซึ่งในทางคุณอนุทินโยนนะครับในส่วนของกรรมการของสถ.เนี่ยต้องรับผิดชอบหลังดื้อเดินหน้าบรรจุข้าราชการท้องถิ่น1กรกฎาคมนายอนุทินชัยวรรณกูลนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีมหาดไทยแถลงครับว่าการทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นหลังมีข้อสั่งการให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการสืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวก็ขอชื่นชมคณะกรรมการชุดนี้ได้เร่งทำการสืบสวนสอบสวนเบื้องต้นเพื่อหาข้อเท็จจริงภายในระยะเวลาที่กำหนดก็คือ7วันที่นายกขีดเส้นเอาไว้ได้ทำการสอบสวนแล้วก็รายงานออกมาเรียบร้อยตั้งแต่เมื่อวานพร้อมทั้งรายงานต่อปลัดกระทรวงมหาดไทยนะฮะก็โดยการสืบสวนเนี่ยพบความผิดปกติไม่โปร่งใสไม่สุจริตมีความพยายามทำให้เกิดการโกงเพื่อให้คนที่เชื่อมโยงกันเนี่ยได้ประโยชน์ได้รับการคัดเลือกบรรจุเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่นโดยการสอบสวนกรณีดังกล่าวเป็นการทำงานร่วมกันระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับอีก7หน่วยงานที่ทำ MOU ร่วมกันก็ย้ำว่าในส่วนของมหาดไทยเนี่ยจะต้องตรวจตราการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างตรวจสอบบุคคลคนที่จะมารับจ้างเนี่ยส่วนการดำเนินการเนี่ยทางปปช.ก็จะมีการตรวจสอบคู่ขนานกันไปด้วยจากนั้นนะครับภายหลังการแถลงข่าวนักข่าวก็พยายามที่จะถามนายกต่อว่าการกระทำแบบนี้เนี่ยมันเป็นการท้าทายไม่เกรงกลัวต่ออำนาจนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยใช่หรือไม่เนี่ยคุณอนุทินก็บอกว่าไม่เกี่ยวเพราะไม่มีใครที่จะกระทำการทุจริตได้ยกเว้นคนที่ตั้งใจเนี่ยจึงไม่ได้ท้าทายอำนาจนายกแต่เป็นการท้าทายอำนาจประชาชนเพราะคนเหล่านี้ต้องไปเป็นข้าราชการรับใช้ประชาชนต้องเป็นคนทำงานรับใช้ชาติเข้ามาวันแรกก็โกงซะแล้วแบบนี้อนาคตประเทศต่อไปจะเป็นยังไงมีปัญหาแน่นอนส่วนนะฮะจากประเด็นนี้เนี่ยมันจะถูกสาวไปถึงคนที่มีตำแหน่งสูงกว่าหรือไม่นายกปรีบอกว่าไม่ต้องห่วงฮะตอนนี้คนมารุมสืบสวนสอบสวนทุกหน่วยงานปปท.ปปง.ปปช.เนี่ยแล้วก็มีตำรวจรวมถึงตัวมหาดไทยเองก็ต้องเข้าไปตรวจสอบหน่วยงานของตัวเองเพราะสิ่งที่เกิดขึ้นคือพบว่ามีความพยายามที่จะแก้ไขข้อมูลคะแนนกระดาษคำตอบอย่างชัดเจนสำหรับการสุ่มตรวจผู้เข้าสอบจำนวน79รายเนี่ยพบว่ามีคะแนนในกระดาษสำเนาและก็กระดาษคำตอบไม่ตรงกับไฟล์ประมวลผลนะฮะถึง48รายถือว่าเกินครึ่งเพราะฉะนั้นอันนี้เนี่ยมันสะท้อนว่ามีการแก้ไขคะแนนทั้งในภาคก่อและภาคขออย่างมีนัยยะสำคัญทำให้คะแนนภาคกอเกินกว่าร้อยละ60ขณะที่ภาคขอก็มีคะแนนสูงปรี๊ดเลยคะแนนสูงเป็นพิเศษร้อยละ90เลยนะฮะ ส่วนกรณีกระแสข่าวปัญหาความขัดแย้งระหว่างสองนอในพรรคภูมิใจไทยล่าสุดเนี่ยนายกอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยได้ออกมาสยบข่าวลือแตกคอกับนายเนวินชิดชอบโดยระบุว่านายชัยชนกชิดชอบเลขาธิการพรรคภูมิใจไทยเคยพูดเรื่องนี้ไปแล้วว่าเป็นเรื่องนกกับเนพ่อกับลูกในส่วนของเนก็คือเนวินชิดชอบเนี่ยกับหนูหรือว่านายอนุทินนายอนุทินร้องโอ๊ยนะก่อนจะบอกว่าไม่ต้องห่วงครับทำไมต้องไปสงสัยตรงนั้นไม่เห็นต้องอธิบายเลยพร้อมกล่าวติดตลกครับว่าสมัยก่อนจะเปลี่ยนชื่อเป็นเนทินกับอนุวินอยู่แล้วอย่าไปเสยใจเรื่องไม่เป็นเรื่องแล้วก็ไม่ต้องแปลไม่ต้องตีความอะไรใดๆทั้งสิ้นนะครับขณะที่ปัญหาระหว่างระดับรองลงมาหรือว่าระดับลูกน้องทะเลาะกันนะฮะนักข่าวก็ถามเอ๊ะนอกับนอนะฮะเนกับหนูเนี่ยไม่มีปัญหาแล้วระดับรองลงมาเนี่ยนะฮะทะเลาะกันหรือเปล่านะคุณทินก็หัวเราะก่อนจะบอกว่าพอบอกข้างบนไม่ทะเลาะก็มาบอกว่าลูกน้องทะเลาะกันนะลูกน้องในภูมิใจไทยลองกล้าทะเลาะกันดูสิโดนมาไม่รู้กี่คนแล้วโดนดุโดนแซวโดนไก่ย่างถูกเผานี่คุณอนุทินใช้คำนี้ไม่รู้กี่คนเนี่ยโดนไก่ย่างถูกเผาไป 4-5 คนอ่ะลองไปถามว่าใครโดนนะครับอ่ะขยับปรับเปลี่ยนอารมณ์ฮะเรื่องนี้ข่าวใหญ่วันนี้จริงๆฮะสะเทือนใจไม่น้อยครับกับกรณีกระบะพุ่งชนคณะพระธุดงค์34รูปขณะกำลังเดินธุดงค์บริเวณถนนนาสีนวลที่อำเภอดอนตาลจังหวัดมุกดาหารพระสงฆ์มรณภาพบาดเจ็บหลายรูปนะครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนประมาณ 11:00 น.วันนี้ฮะเกิดเหตุรถกระบะสีบอนซ์ทองทะเบียนมุกดาหารเสียหลักฮะแล้วก็ไปพุ่งชนพระธุดงค์บริเวณตำบลนาสีนวลอำเภอเมืองมุกดาหารนะณจุดเกิดเหตุเลยเนี่ยไปพบพระมรณภาพ5รูปด้วยกันแล้วก็มีบาดเจ็บอีกหลายรูปในจำนวนบาดเจ็บทั้งหมดเนี่ยมี7รายอาการสาหัสเนี่ยเจ้าที่ต้องเร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลมุกดาหารและก็โรงพยาบาลใกล้เคียงและก็ยังมีกลุ่มพระที่ได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยอีกประมาณ20รูปโดยทราบว่าคณะของพระสงฆ์เนี่ยได้ออกจากตัวเมืองมุกดาหารไปยังอุบลราชธานีโดยคนขับกระบะดังกล่าวคือเด็กอายุ11ปีเท่านั้นคุณผู้ฟังฮะด้านร้อยตำรวจตรีธีระแก้วเนี่ยตำรวจทางหลวงนะฮะเปิดเผยว่าจากการตรวจสอบพบว่าเป็นอุบัติเหตุครั้งใหญ่ได้ลงไปตรวจสอบแล้วก็ช่วยประสานตำรวจพื้นที่โรงพยาบาลกู้ภัยเข้าไปช่วยผู้บาดเจ็บจากการสอบเบื้องต้นเนี่ยทราบว่าเด็กชายอายุประมาณ11ปีขโมยรถพ่อกับแม่ไปขับโดยพลการเบื้องต้นทางเจ้าที่ตำรวจได้นำตัวผู้ก่อเหตุไปยังสภ.เมืองมุกดาหารพร้อมกับจะสอบหาสาเหตุที่แท้จริงของเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งความคืบหน้าจะรายงานให้ทราบกันต่อไปนะฮะอย่างไรก็ตามครับรายงานตัวเลขความสูญเสียล่าสุดนะฮะมีมรณภาพเพิ่มเติมอย่างที่รายงานไปตอนต้นคือณจุดเกิดเหตุเนี่ย5นะฮะแล้วก็มีมรณภาพเพิ่มเติมอีก4รวมยอดพระภิกษุสงฆ์มรณภาพทั้งสิ้น9รูปนะครับขณะที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บเข้ารับการรักษารวม22รายแบ่งเป็นพระภิกษุ21รูปและฆราวาส1คนโดยทีมแพทย์ระบุว่ามีผู้ป่วยวิกฤตสีแดงเคสแดงเนี่ย4รายซึ่งมีอาการบาดเจ็บรุนแรงที่ช่องท้องสมองช่องอกแล้วก็มีม้ามแตกต้องรับการผ่าตัดด่วน2รูปด้วยกันนะครับด้านแม่ของเด็ก11ขวบคนขับรถคันดังกล่าวเปิดเผยครับว่าหลังรู้ว่าลูกขโมยรถไปก็รีบแจ้งตำรวจให้สกัดจับแต่ก็ไม่ทันครับตำรวจเผยเด็กช็อกให้การไม่ได้เร่งพิสูจน์หาสาเหตุกันต่อไปนะครับในส่วนของกระทรวงพม.ครับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของ

ที่สุดพร้อมประสานความช่วยเหลือผู้ได้รับบาดเจ็บขณะนี้พม.มุกนาหารนะครับได้ลงพื้นที่ณจุดเกิดเหตุแล้วก็อยู่กับเด็กผู้ก่อเหตุเรียบร้อยแล้วแล้วก็จะมีกระบวนการในการตรวจสอบข้อเท็จจริงนะฮะโดยมีทีมสหวิชาชีพและคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กนะฮะตามพรบ.คุ้มครองเด็ก46นะครับในการสอบสวนนะฮะหรือว่าตรวจสอบกรณีดังกล่าวกันด้วยด้านตัวแทนของสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.แถลงเบื้องต้นว่ารถกระบะคันก่อเหตุเนี่ยมีประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถหรือพรบ.ซึ่งความคุ้มครองสูงสุดจำนวนเงิน20ล้านบาทต่อครั้งซึ่งพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับความคุ้มครองรูปละ 500,000 บาทส่วนกรณีพระภิกษุหรือฆราวาสที่ได้รับบาดเจ็บได้รับความคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทนะครับและค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบื้องต้นบริษัทประกันภัยเดินทางมาด้วยนะฮะซึ่งได้มีการติดต่อประสานงานกับคปภ.ก็จะมีการประสานงานร่วมกันนะครับแล้วก็ล่าสุดฮะมีประกาศจากสำนักงานเลขานุการสมเด็จพระสังฆราชระบุว่าด้วยความทราบฝ่าพระบาทของสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณกรณีคณะพระภิกษุประสบอุบัติเหตุระหว่างเดินธรรมจาริกตามเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมโนรมอำเภอมุกดาหารมุ่งหน้าไปยังอำเภอน้ำขุ่นอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุมรณภาพและอาพาธหลายรูปล่าสุดนะสมเด็จพระสังฆราชโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้มรณภาพจากอุบัติเหตุระหว่างเดินธรรมจาริกไว้ในพระอนุเคราะห์พร้อมโปรดประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ในการชาปนกิจทุกรูปและพระราชทานคิลานปัจจัยแก่พระภิกษุที่อาพาธพร้อมกันนี้โปรดให้เชิญรับสั่งประทานพรแก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปขอให้มีสุขภาพฟื้นฟูกลับมาแข็งแรงโดยเร็วเพื่อสามารถปฏิบัติศาสนกิจตามพระธรรมวินัยได้สืบไปนะฮะในส่วนของการพิจารณางบสภาผู้แทนราษฎรวาระ1ครับมีการประชุม3วันเสร็จสิ้นไปช่วงประมาณ 20:00 นเศษเมื่อคืนในที่สุดครับสภารับร่างพรบ งบปี70ด้วยคะแนน288เสียงต่อ119เสียงนะครับแล้วก็งดออกเสียง86เสียงมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญ72คนเนี่ยเป็นสัดส่วนของครม.เนี่ย18คนสัดส่วนของสภาผู้แทนราษฎรเนี่ย54นะฮะแล้วก็มีระยะเวลาในการแปรยติ30วันโดยมีการนัดประชุมกรรมธิการนัดแรกแล้วช่วงบ่ายนี้เองนะครับที่ประชุมได้ลงมติเลือกนะครับรองประธานกรรมธิการอีก9คนซึ่งส่วนมากเป็นกรรมธิการในสัดส่วนของกทม.ในสัดส่วนของครม.ขออภัยครับนอกจากนี้มีการเสนอชื่อที่ปรึกษากรรมธิการ6คนนะฮะเช่นอาจารย์วันนอนะฮะแล้วก็นักจัดรายการชื่อดังอย่างอาจารย์วีระนะครับคุณวีระธีรพัทรานนท์ทางนี้ที่ประชุมได้มีการกำหนดกรอบการประชุมในวันจันทร์ถึงวันศุกร์โดยวันจันทร์จะเริ่มประชุมตั้งแต่บ่ายโมงจนถึง1ทุ่มนะครับส่วนวันอังคารถึงวันศุกร์ก็จะประชุมตั้งแต่9โมงเช้าถึง1ทุ่มจะยกเว้นวันศุกร์ที่จะเลิกประชุมในเวลา4โมงเย็นนะครับก็ถือว่าเป็นความคืบหน้าในส่วนของพรบ. งบประมาณก็เชื่อว่าคงจะเดินหน้าเต็มที่ครับแล้วก็จะได้ทันใช้กันสำหรับตัวพรบ. งบประมาณปี70ทันเปิดปีงบ1ตุลาคมกันอย่างแน่นอนนะฮะขยับมาดูโครงการไทยช่วยไทยพลัสกันหน่อยครับ60 40คุณผู้ฟังไม่แน่ใจว่าเปิดต้นเดือนกรกฎาคมมาได้ใช้กันไปสักกี่มากน้อยนะฮะปรากฏว่าข้อมูลจากกระทรวงการคลังรายงานออกมาว่านะมีคนใช้วงเงินไม่ครบเนี่ยกว่า13ล้านรายด้วยกันนะครับก็รัฐได้เงินคืนกันไปแล้วฮะ 1,200 ล้านบาทนะฮะสำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะสสก.เปิดเผยโครงการไทยช่วยไทยพลัส60 40นะฮะหลังสิ้นสุดรอบการใช้จ่ายในเดือนมิถุนายน2569ปรากฏว่ามีคนใช้สิทธิ์ในโครงการเนี่ยนะฮะ 25,686,181 ล้านคนตัวเลขกลมๆก็ประมาณ 25.6 ล้านแล้วกันนะฮะจากคนที่ลงทะเบียนไว้แล้วก็ได้รับสิทธิ์ทั้งหมดเนี่ย26ล้านนะฮะก็มีคนไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยคือลงทะเบียนเรียบร้อยได้รับสิทธิ์เรียบร้อยแต่เดือนแรกมิถุนายนไม่ได้ใช้สิทธิ์เลยเนี่ยนะฮะ 354,000 กว่าคนคิดเป็น 1.36 ในจำนวนผู้ใช้สิทธิ์พบว่าใช้ครบ 1,000 บาทเนี่ย 12,400,000 คนผมเป็นหนึ่งในนั้นนะฮะซึ่งจริงๆเขาบอกว่าไม่ถึงครึ่งของผู้ใช้สิทธิ์ทั้งหมดนะฮะก
็เท่ากับว่าเดือนแรกมีประชาชนใช้เงินไ

0: ครบ 1,000 บาทเนี่ยนะฮะประมาณ 13.6 ล้านคนด้วยกันนะฮะก็เท่ากับว่าเงินนั้นก็ตัดคืนหลวงไปนะฮะเป็นวงเงิน 1,200 กว่าล้านบาทนะครับ 1,229 ล้านบาทนะฮะในจำนวน 1,200 กว่าล้านเนี่ยเป็นเงินของผู้ไม่ใช้สิทธิ์กว่า354ล้านแล้วก็เป็นเงินคงเหลือจากผู้ใช้สิทธิ์แต่ใช้ไม่ครบ874ล้านขณะเดียวกันโครงการสามารถสร้างเม็ดเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจตลอดเดือนมิถุนายนรวม 43,000 กว่าล้านเป็นยอดใช้จ่ายผ่านร้านค้าทั่วไปเนี่ย 42,000 กว่าล้านแล้วก็ผ่านตัวแพลตฟอร์ม Food Delivery เนี่ยอีกประมาณเกือบ 1,000 ล้านนะครับสะท้อนเห็นว่าโครงการเนี่ยสามารถที่จะช่วยกระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชนได้อย่างมีนัยยะสำคัญในส่วนของร้านค้าที่ร่วมโครงการเองก็พบว่ามีร้านค้าที่ลงทะเบียนสำเร็จกดยอมรับเงื่อนไขใช้งานได้1ล้านกว่าร้านค้านะฮะ 1,073,146 ล้านมีร้านค้าที่ลงทะเบียนไว้อยู่ระหว่างตรวจสอบยอมรับเงื่อนไขประมาณเกือบแสนนะฮะแล้วก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอีกประมาณ 3,500 กว่าล้านนอกจากนี้ยังมีร้านที่มียอดใช้จ่ายผ่านโครงการแล้วประมาณ1 ล้านร้านค้าด้วยกันสะท้อนว่าเม็ดเงินจากมาตรการนี้ก็สามารถที่จะกระจายลงไปสู่ผู้ประกอบการรายย่อยแล้วก็ร้านค้าอย่าทั่วถึงนะครับวันนี้หมดเวลาของเคาะข่าวค่ำนะครับช่วงนี้ก็เฝ้าระวังเรื่องของฟ้าฝนกันหน่อยโดยเฉพาะช่วง 2-6 กรกฎาคมนี้นะครับวันนี้ผมแจ็คสุพนันท์ ลิบมนตรีลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

สวัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์ค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทยเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

วันที่1กรกฎาคม2569เวลา 11:47 นาทีตามเวลาท้องถิ่นของกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งช้ากว่าเวลาในประเทศไทย5ชั่วโมงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาจากโรงแรมเลอเมอเรสกรุงปารีสโรงแรมที่ประทับไปยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีกรุงปารีสเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสโดยมีนางจิตราพรเลิศทวีวิทย์ที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยและคู่สมรสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จโอกาสนี้นางชุติมนต์สิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและนางอุษาศรีสุขวัฒนาภริยาอัครราชทูตที่ปรึกษาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 12:20 นาทีเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีโดยมีนายภควัตศรีสุขวัฒนาอัครราชทูตที่ปรึกษาสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพร้อมด้วยผู้ส่งเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งในการนี้ได้ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและกราบบังคมทูลลาเวลา 13:45 นาทีเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887 ถึงยังท่าอากาศยานตูลูสบรัญญักเมืองตูลูสโอกาสนี้นายฟราบิสลีกูเรโรสผู้ว่าราชการแคว้นออกซิตานีจังหวัดโอตการอนเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จที่เชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยผู้รับเสด็จฝ่ายฝรั่งเศสและผู้รับเสด็จฝ่ายไทยประกอบด้วยนางสาวธิดาสุขีลาบอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกรักษาราชการผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือทำหน้าที่รองผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสเวลา 14:24 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ส่งมอบอากาศยานบริษัทแอร์บัสทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัทแอร์บัสโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสนายกิโยมโฟรีประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอร์บัสจำกัดนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารฝ่ายกิจการระหว่างประเทศบริษัทแอร์บัสจำกัดนายเบิร์ตพอร์เทอร์แมนประธานบริษัทแอร์บัสประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้ทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับบริษัทแอร์บัสและอุตสาหกรรมการบินในอนาคตนายวอลเตอร์ฟันแว็กซ์รองประธานบริหารกราบบังคมทูลรายงานการดำเนินงานของบริษัทและทอดพระเนตรวิดิทัศน์เกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างบริษัทแอร์บัสกับประเทศไทยทั้งนี้บริษัทแอร์บัสเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรปและเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดของโลกโดยสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่เมืองบรัญญักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสทางตอนใต้ของประเทศฝรั่งเศสถือเป็นหัวใจหลักของการดำเนินงานด้านอากาศยานพาณิชย์ของบริษัทแอร์บัสมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบที่โรงงานผลิตแห่งนี้ก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์กลางด้านการวิจัยและนวัตกรรมโดยมุ่งพัฒนาเทคโนโลยีการบินสมัยใหม่อาทิอากาศยานพลังงานไฮโดรเจนระบบการบินอัจฉริยะเทคโนโลยีลดการปล่อยคาร์บอนและโครงการด้านการบินที่ยั่งยืนเพื่อสนับสนุนเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมของอุตสาหกรรมการบินยุโรปในระยะยาวโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารบริษัทจ
ากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 โดยมีนายชองฟองซัวปองหัวหน้าแผนกโรงงานประกอบเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 เฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการเชื่อมต่อโครงสร้างลำตัวเครื่องบินและการประกอบล้อหน้าของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 แล้วทอดพระเนตรการประกอบปีกเข้ากับลำตัวเครื่องบินโอกาสนี้ทรงฉายพระบรมฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารโดยสำนักงานใหญ่บริษัท Airbus ประกอบด้วยสำนักงานผู้บริหารระดับสูงศูนย์วิศวกรรมโรงเก็บอากาศยานศูนย์ทดสอบการบินและสายการประกอบขั้นสุดท้ายสำหรับอากาศยานหลายรุ่นสำคัญอาทิ A320 A330 และ A350 นอกจากนี้ยังเป็นฐานปฏิบัติการสำคัญของ Airbus Beluga อากาศยานลำเลียงขนาดใหญ่พิเศษของบริษัท Airbus ซึ่งมีรูปลักษณ์คล้ายวานสีขาวใช้สำหรับขนส่งชิ้นส่วนอากาศยานระหว่างโรงงานต่างๆในยุโรปจึงทำให้สนามบินแห่งนี้มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวในฐานะศูนย์กลางด้านโลจิสติกของอุตสาหกรรมการบินระดับโลกและเป็นสัญลักษณ์สำคัญของความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีของยุโรปในศตวรรษที่21เวลา 15:46 เสด็จพระราชดำเนินไปยังศูนย์ฝึกนักบินบริษัท Airbus โดยมีนายลาสวากเนอร์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจเครื่องบินพาณิชย์บริษัท Airbus นางสาวยัสมินเซฟฟาอองดาลุซีผู้จัดการทั่วไปศูนย์ฝึกอบรม Airbus ประจำภูมิภาคยุโรปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าเครื่องจำลองการบินเสมือนของเครื่องบิน Airbus รุ่น A350 และทรงทำการบินจำลองเสมือนเส้นทางออกจากท่าอากาศยานตูลูสบรันยักไปยังท่าอากาศยานนานาชาตินิสโกดดาซูเมืองนิสโดยเส้นทางการบินจะผ่านเหนือเทือกเขาพิเรนีสซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสทั้งนี้ทรงใช้เวลาทำการบินจำลองเสมือนเป็นเวลา30 นาทีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประธานเจ้าหน้าที่บริหารธุรกิจอากาศยานพาณิชย์บริษัท Airbus ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายประกาศนียบัตรและของที่ระลึกแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเวลา 16:49 เสด็จพระราชดำเนินไปยังท่าอากาศยานตูลูสบรันยักโดยมีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จโอกาสนี้นางสาวเอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปประทับหน้าธงกองทัพสาธารณรัฐฝรั่งเศสพร้อมด้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพวงดุริยางค์บรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีและเพลงชาติสาธารณรัฐฝรั่งเศส

ตรวจแถวกองทหารเกียรติยศผู้บังคับกองทหารเกียรติยศถวายความเคารพจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวผู้ส่งเสด็จฝ่ายไทยในการนี้นางภูมิจิตพลางกูลภริยาเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนายฟิลิปตาบาโรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมสาธารณรัฐฝรั่งเศสส่งเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งนายนิกรเดชพลางกูลเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งเพื่อกราบบังคมทูลลาจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8887ออกจากท่าอากาศยานตูลูสบานยักกลับยังประเทศไทยอันเป็นการเสร็จสิ้นพระราชกรณียกิจในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569เพื่อกระชับความสัมพันธ์ที่มีต่อการมายาวนานกว่า340ปีและในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตครบ170ปีให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นในทุกมิติโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: สมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้วันนี้เวลา 8:57 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกหน้าวังสัปทุมทรงเป็นองค์ประธานการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาครั้งที่45ครั้งที่5ปีงบประมาณพ.ศ. 2569มีอุปนายกสภาสถาบันพร้อมด้วยกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิและอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดากรรมการสภาสถาบันประเภทผู้หัวหน้าส่วนงานผู้แทนผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารสถาบันเข้าร่วมประชุมการประชุมสภาสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาจัดขึ้นเพื่อกำกับติดตามการดำเนินงานด้านต่างๆของสถาบันทั้งเรื่องเชิงนโยบายเชิงบริหารและเชิงวิชาการมีระเบียบวาระที่สำคัญในครั้งนี้อาทิแต่งตั้งสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเป็นผู้สอบบัญชีของสถาบันสำหรับปีงบประมาณพ.ศ. 2569รับรองรายงานประจำปีของสถาบันเทคโนโลยีจิตรลดาประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2568เห็นชอบรายงานผลการบริหารจัดการความเสี่ยงประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569รอบ6เดือนเสนอแต่งตั้งกรรมการสภาสถาบันผู้ทรงคุณวุฒิเป็นประธานกรรมการพิจารณาการร้องทุกข์และการอุทธรณ์อนุมัติการเปิดหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงทวิวุฒิสาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศของโรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพร่วมกับมหาวิทยาลัยชุนเต๋อโพลีเทคนิคอนุมัติการให้ปริญญาแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีปีการศึกษา2568เพิ่มเติมซึ่งจะมีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรในวันที่26ตุลาคม2569และอนุมัติการให้ประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงปีการศึกษา2568เพิ่มเติมเวลา 14:15 นาทีสมเด็จพระคณิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณศาลาดุสิตดาลัยสวนจิตรลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนำพยาบาลดีเด่นผู้ได้รับรางวัลศรีสังวาลประจำปี2567เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลดังนี้ศาสตราจารย์เกียรติคุณอเคืออุณหาเลขากะอาจารย์ประจำกลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุขและสาขาวิชาการพยาบาลผู้ป่วยโรคติดเชื้อและการควบคุมการติดเชื้อคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาผู้นำการพยาบาลระดับนโยบายนางกนิกาอังกูลวิทยากรพี่เลี้ยงหลักสูตรผู้นำการพยาบาลสมาร์ทเนอร์สวิทยาลัยนักบริหารสาธารณสุขสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในสถานบริการนางบุษบาการกล้ารองประธานมูลนิธิเครือข่ายพยาบาลชุมชนเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานรางวัลศรีสังวาลสาขาการพยาบาลในชุมชนในโอกาสนี้ผู้บริหารและข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขและคณะกรรมการรางวัลศรีสังวาลร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยรางวัลศรีสังวาลเป็นรางวัลพยาบาลดีเด่นระดับประเทศที่กระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ใช้พระนามาภิไธยศรีสังวาลและดำเนินการร่วมกับสภาการพยาบาลเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเป็นเกียรติยศสูงสุดแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลผู้มีผลงานดีเด่นและเป็นแบบอย่างแก่ผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลสืบไป
1: สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรฟาร์มโคนมที่เมืองไบเออร์บรุนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับประเทศไทย

0: 29 มิถุนายน 2569เวลา 8:30 น.ตามเวลาท้องถิ่นของสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีซึ่งช้ากว่าไทย5 ชั่วโมงสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงณห้องรับรองโรงแรมเวียยาเลสไซเคิลเคมเบสกี้มิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเวลา9 นาฬิกาเสด็จพระราชดำเนินไปฟาร์มโคนมไซโฮปไบเออร์บลูนเมืองไบเออร์บลูนนางสาวบาบาร่าสายเจ้าของฟาร์มเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จฟาร์มแห่งนี้เป็นธุรกิจครอบครัวที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นดำเนินงานตามมาตรฐานของสมาคมนาโทลันเพื่อการเกษตรอินทรีย์ตั้งแต่ปี2527ต่อมาในปี2542ขยายกิจการและย้ายมาอยู่นอกเมืองไบเออร์บลูนใช้ระบบหุ่นยนต์รีดนมวัวเป็นเทคโนโลยีที่ช่วยให้โคเขารีดนมได้ด้วยตนเองตลอด24 ชั่วโมงพร้อมทั้งให้ข้อมูลด้านสุขภาพของโคเช่นจำนวนครั้งที่โคเข้ารับการรีดนมผลผลิตน้ำนมของโคแต่ละตัวและการให้อาหารเสริมได้อย่างแม่นยำโคให้ผลผลิตน้ำนมเฉลี่ย 8,800 ลิตรต่อปีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรการเลี้ยงโคแบบอินทรีย์เป็นโคนมสายพันธุ์โคด่างอันพายบาวาเรียตอนบนที่ให้ทั้งน้ำนมและเนื้อฟาร์มใช้ระบบโรงเรือนสมัยใหม่ให้โคเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและออกสู่ทุ่งหญ้าได้เองเดิมเลี้ยงโคนมเพียง20 ตัวปัจจุบันมีโคนมเพิ่มเป็น60 ตัวการเลี้ยงลูกโคช่วงแรกจะให้ลูกโคอยู่กับแม่ 2-3 วันหลังคลอดและดื่มนมแม่จนถึงอายุ4 เดือนเมื่อโคเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นจะส่งโคไปเลี้ยงบนภูเขาเพื่อให้แข็งแรงอดทนและสุขภาพดีฟาร์มทำอาหารโคหมักเองประกอบด้วยหญ้า 60% และข้าวโพดอีก 40%ข้าวโพดที่ใช้ปลูกเองในพื้นที่ฟาร์มและอีก50%ซื้อมาจากเกษตรกรใกล้เคียงส่วนหญ้าที่ใช้ปลูกในพื้นที่ฟาร์มทั้งหมดส่วนสูตรอาหารของแม่โคในช่วงพักรีดนมก่อนคลอดเน้นให้โปรตีนและพลังงานต่ำส่วนมูลโคนำไปทำเป็นปุ๋ยใช้ปลูกหญ้าและข้าวโพดฟาร์มมีเครื่องมือการเกษตรเช่นแทรกเตอร์อุปกรณ์เกี่ยวและเครื่องมือรวมฟางให้เป็นก้อนฟาร์มเป็นสมาชิกของสมาคมมาชีเนนริงจะนำเครื่องมือการเกษตรไปแบ่งปันช่วยเพื่อนสมาชิกในสมาคมนอกจากนี้ยังมีโรงเรือนเลี้ยงสุกรอินทรีย์20ตัวอาหารสุกรเป็นเศษอาหารและผลผลิตที่เหลือใช้ภายในฟาร์มเช่นน้ำนมที่ไม่สามารถส่งไปแปรรูปภายในฟาร์มมีร้านค้าจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ผลิตจากวัตถุดิบของฟาร์มเช่นน้ำนมที่ได้ส่งให้บริษัทไปผลิตผลิตภัณฑ์จากนมชื่ออันเด็กเซนาทัวส่วนเนื้อโคที่เชือดได้นำมาขายที่ร้านค้าบางส่วนขายให้ร้านผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ใกล้เคียงแต่ละปีโรงเชือดหมูและโคเนื้อมีผู้ตรวจควบคุมคุณภาพมาตรวจสอบการดำเนินงานตามมาตรฐานสำหรับโคนมและมาตรฐาน EU สำหรับหมูและโคเนื้อเชือดสัตว์เดือนละครั้งเป็นโค2ตัวและสุกร 2-3 ตัวฟาร์มแห่งนี้แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบของเกษตรกรเยอรมันผู้เลี้ยงโคและสุกรที่ใช้การเลี้ยงแบบอินทรีย์ไม่ใช้สารเคมีทำให้ผู้บริโภคได้ดื่มนมคุณภาพดีไม่มีสารเคมีตกค้างลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสหภาพยุโรปมีกฎหมายและนโยบายด้านการเลี้ยงโคและการเกษตรเข้มงวดเพื่อคุ้มครองสวัสดิภาพของสัตว์ต้องดูแลอย่างดีใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและผู้บริโภคได้อาหารปลอดภัยเวลา 13:00 น.เสด็จพระราชดำเนินไปอาคารห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานมิวนิกพระราชทานพระราชวโรกาสให้นางสาวประเพ็ญพิมพ์ประจนปัญจนึกกงสุลใหญ่ นครมิวนิกและรองกงสุลใหญ่เฝ้าทูลละอองพระบาทรับพระราชทานของที่ระลึกในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี เวลา 14:00 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปประทับเครื่องบินของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG925เสด็จพระราชดำเนินจากนครมิวนิกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีกลับประเทศไทยนายจิตติพัฒน์ทองประเสริฐเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินพร้อมภริยากงสุลใหญ่ณนครมิวนิกผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงเบอร์ลินและข้าราชการสถานกงสุลใหญ่ณนครมิวนิกเฝ้าทูลละอองพระบาทส่งเสด็จเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียเห็นว่าไม่ได้จำกัดวิทยาศาสตร์ที่ใช้ในโลกตะวันตกหรือวิทยาศาสตร์ธรรมชาติอย่างเดียวแต่ครอบคลุมวิทยาการทุกแขนงแม้ออสเตรียจะเป็นประเทศเล็กแต่พยายามรวบรวมนักวิชาการต่างๆเข้ามาให้ทำงานด้วยกันสถาบันให้ทุนไปทำวิจัยเพราะเห็นความสำคัญทางวิชาการไม่ใช่ทางเศรษฐกิจการศึกษาวิทยาศาสตร์ทำให้เรามีทุนของความคิดและวิทยาการปัจจุบันจึงมีความรู้ความคิดอารยธรรมความสำเร็จเช่นนี้เป็นความมั่นคงที่ควรพัฒนาให้ถูกต้องต่อไปที่พิพิธภัณฑ์ลูกโลกทำให้รู้จักแผ่นดินนอกเหนือไปจากที่ตนเองเกิดและใช้ชีวิตเห็นว่าโลกกว้างใหญ่มีกำลังอำนาจที่จะอำนวยประโยชน์ได้มากทำให้คนสนใจที่จะเขียนแผนที่เพื่อขยายขอบเขตและการคมนาคมพัฒนาพาหนะเมื่อมีความรู้ว่าโลกกลมทำให้ความคิดขยายขึ้นมีการเดินทางความคิดเรื่องการสร้างลูกโลกจึงเกิดขึ้นลูกโลกแต่ละสมัยบันทึกประวัติศาสตร์ไปต่างกันเพราะฉะนั้นการที่โลกเจริญขึ้นมาได้เพราะการมองเห็นลูกโลกส่วนที่พิพิธภัณฑ์ภาษาเอสเปรันโตพบว่าเป็นภาษาผู้ช่วยระหว่างประเทศที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมและการศึกษาเท่านั้นไม่ได้นำมาใช้ในระบบปฏิบัติการขององค์กรภาษาเอสเปรันโตเป็นการแสดงให้เห็นถึงความพยายามของมนุษย์ที่จะแก้ปัญหาเรื่องการสื่อสารซึ่งสามารถแก้ได้สำเร็จบางส่วนที่สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีทอดพระเนตรผลงานการพิมพ์ของโยฮันเนสกูเทนแบล็กที่ใช้การพิมพ์แบบเรียงพิมพ์แทนการเขียนทำให้ได้หนังสือมากขึ้นเร็วขึ้นสรรพตำราแพร่หลายมากขึ้นการพิมพ์พระคัมภีร์ไบเบิลกูเทนแบล็กเป็นภาษาเยอรมันไม่ใช่ภาษาลาตินทำให้คนทั่วไปได้รู้สาระในไบเบิลสามมัญชนเข้าถึงสรรพวิชาความรู้ได้เมื่อมีความรู้ก็นำไปประกอบอาชีพมีรายได้งานวิชาการพัฒนาอย่างรวดเร็วสังคมในยุโรปและทั่วโลกเจริญก้าวหน้าและมั่นคงพิพิธภัณฑ์ศิลปะในเยอรมนีทำให้ผู้คนเห็นและเข้าใจสังคมและการเปลี่ยนแปลงของสถาบันต่างๆในสังคมเยอรมันทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจศาสนาและสังคมว่างานวรรณกรรมศิลปะทุกแขนงรวมทั้งวิทยาการด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติเป็นสื่อแสดงออกวิทยาการของความคิดความเปลี่ยนแปลงทัศนคติการมองโลกแบบยุคโรแมนติกกระบวนการนี้ยังมีอิทธิพลในทุกๆด้านของสังคมและความคิดในยุคปัจจุบันพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีด้านวิทยาศาสตร์ทรงมีพระวิสัยทัศน์ก้าวไกลให้นักเรียนคนไทยและนักวิชาการไทยได้พัฒนาทันโลกทุกๆด้านการที่ทรงพระราชอุตสาหะและติดต่อประสานให้นักวิทยาศาสตร์ไทยมีโอกาสเข้าร่วมการประชุมผู้ได้รับรางวัลโนเบลณเมืองลินเดาทุกปีเป็นส่วนหนึ่งของการที่ทรงพยายามให้ประเทศชาติรู้มีวิทยาการและเทคโนโลยีทันโลกและทันเหตุการณ์การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐออสเตรียและสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีครั้งนี้สร้างความประทับใจแก่ทั้งสองประเทศที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนสุดาสยามบรมราชกุมารีส่วนพระราชหฤทัยในศาสตร์ต่างๆที่ได้ไปทอดพระเนตรทรงจดบันทึกเรื่องราวเหล่านี้เพื่อทรงนำมาศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งที่สำคัญทำให้คนไทยได้รับทราบความรู้วิทยาการต่างๆของยุโรปตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันสามารถนำองค์ความรู้มาปรับใช้กับประเทศของเราให้เจริญก้าวหน้าโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: สว
0: การบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาในวันเดียวกันนี้เวลา 7:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระทหารเช้าแด่พระพิธีธรรมรวม8รูปที่สวดพระอภิธรรมพระศพซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดราชสิทธารามหนึ่งในบทสวดของพระพิธีธรรมคือบทพระอภิธรรม7คัมภีร์ซึ่งเป็นพระธรรมชั้นสูงในพระพุทธศาสนามีเนื้อหาอธิบายธรรมชาติของชีวิตจิตใจและกฎแห่งเหตุปัจจัยเพื่อเตือนสติให้ตระหนักถึงความไม่เที่ยงของสรรพสิ่งและการดำเนินชีวิตด้วยสติและปัญญาส่วนการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาในเวลา 11:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายพระทหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสี่รูปและวัดประยุรวงศาวาสสี่รูปเวลา 17:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามจำนวน4รูปสวดบทต่างๆอาทิบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระธรรมสังคณีบทพระวิพังปัจจคันธาบทพระธาตุกถาบทพระคาถาวัตถุบทพระยมกะบทพระปัฏฐานและบทสวดพระธรรมใหม่โดยใช้ทำนองกะทำนองเลื่อนและทำนองลากซุงส่วนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดประยุรวงศาวาสสวดบทต่างๆอาทิบทนมัสการโดยใช้ทำนองเลื่อนในเวลา 19:00 นนายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาโดยมีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดสะเกดสวดบทต่างๆอาทิบทนมัสการบทติลักขณาธิกถาโดยใช้ทำนองสารพันยะและทำนองเลื่อนส่วนพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพจากวัดอนงคารามสวดบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์บทนมัสการบทพระวิพังปัจจคันธาบทพระธาตุกถาและบทพระปรัฏฐานโดยใช้ทำนองกับองคมนตรีเป็นประธานในพิธีมอบกิตติบัตรแก่บุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการโดยจินตคณิ2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์วันนี้ที่หอประชุมโรงเรียนชุมชนไกรลาดวิทยาคมอำเภอน้ำปาดจังหวัดอุตรดิตถ์พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีมอบกิตติบัตรแก่ผู้บริหารครูและบุคลากรทางการศึกษาที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดการเรียนรู้เสริมสร้างสมาธิและจินตนาการโดยจินตคณิต2มือในโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน224คนซึ่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์เขต2ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์จัดขึ้นเพื่อเพิ่มศักยภาพทักษะทางด้านจินตคณิตในนักเรียนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ในพื้นที่จังหวัดอุตรดิตถ์จำนวน75โรงเรียนโดยมีครูจากโรงเรียนราชประชานุเคราะห์13จังหวัดอุตรดิตถ์ที่ผ่านการฝึกอบรมนิเทศติดตามการเรียนการสอนจินตคณิตจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์มาดำเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถของครูและนักเรียนในพื้นที่ห่างไกล
1: ดยจินตคณิตมีความสำคัญอย่างยิ่งในการช่วยพัฒนาสมองของเด็กอย่างเป็นระบบช่วยกระตุ้นการทำงานของสมองซีกซ้ายที่ส่งผลในด้านการวิเคราะห์และคำนวณและซีกขวาด้านจินตนาการและภาพไปพร้อมกันทักษะนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การคิดเลขได้เร็วแต่ยังเป็นรากฐานในการสร้างสมาธิความจำและทักษะการแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะเด็กที่ต้องการความช่วยเหลือพิเศษหรือเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางการเรียนรู้นับเป็นการสนองพระบรมราโชบายของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทางด้านการศึกษาในการเข้าถึงการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของเยาวชนในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่ดีคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาตรวจเยี่ยมโครงการกำลังใจในพระดำริณบ้านปุลารายอกาแลตาแปจังหวัดนราธิวาสวันนี้คณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานำโดยพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมการดำเนินงานโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาณบ้านปูลารายอกาแลตาแปอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสซึ่งจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่4กุมภาพันธ์2563ตามพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อเป็นสถานที่ให้การสงเคราะห์ช่วยเหลือแก่ผู้พ้นโทษที่ไม่มีที่ไปหรือไม่มีความประสงค์กลับไปสู่สภาพแวดล้อมเดิมได้เตรียมความพร้อมหรือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อนที่จะกลับไปใช้ชีวิตในสังคมอย่างปกติสุขปัจจุบันมีผู้เข้าพักอาศัยในบ้านจำนวน6คนโดยจัดกิจกรรมต่างๆเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมส่งเสริมและพัฒนาทักษะอาชีพให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงานซึ่งได้รับความร่วมมือจากชุมชนและหน่วยงานราชการต่างๆอาทิสำนักงานเกษตรจังหวัดนราธิวาสเข้ามาส่งเสริมเรื่องการปลูกแคคตัสและการทำเกษตรแบบผสมผสานศูนย์ศึกษาการพัฒนาพิกุลทองอันเนื่องมาจากพระราชดำริเข้ามาให้ความรู้เรื่องการขยายพันธุ์บอนสีและสถานีพัฒนาที่ดินนราธิวาสเข้ามาส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับการทำปุ๋ยหมักและน้ำหมักชีวภาพนอกจากนี้มีกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาโดยมีประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคโลหิต22คนจำนวน 9,900 ยูนิตซึ่งโลหิตจะนำไปสำรองให้แก่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โอกาสนี้รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจเป็นประธานเปิดลานกีฬากำลังใจตั้งอยู่ในพื้นที่บ้านปูลารายอกาแลตาแปซึ่งได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดหรือปปส.เพื่อเป็นสถานที่ให้สมาชิกเจ้าหน้าที่และคนในชุมชนได้ใช้พื้นที่ร่วมกันทำกิจกรรมต่างๆเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างชุมชนเช่นการแข่งขันกีฬาฟุตบอลชายและวอลเลย์บอลและภายในพื้นที่บ้านปุลารายอกาแลตาแปมีการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสานและการฝึกอาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อให้โอกาสได้พัฒนาทักษะชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงก่อนกลับคืนสู่สังคมอย่างยั่งยืนเช่นการเพาะเลี้ยงแหนแดงและการเลี้ยงเป็ด
2: หน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10 นาฬิกาข้าราชการกองบัญชาการกองทัพภาคที่1บริษัท Heritage Snack and Food จำกัดครอบครัวโชติกาเสถียรบริษัทสทวีทรัพย์เคมีเกษตรจำกัดและเทศบาลเมืองกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาครได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์10 รูปจากวัดปากน้ำวัดแก้วจำฟ้าวัดสนามเหนือกรุงเทพมหานครวัดปรมายิกาวาสจังหวัดนนทบุรีและวัดวสันตารามที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์
1: เวลา 14:30 นบริษัท BEC World จำกัดมหาชนหรือสถานีโทรทัศน์ช่อง3 HD บริษัทพัฒนาดีโฮมมาร์ทจำกัดหอการค้าอเมริกันในประเทศไทยบริษัทไตรรัตน์369จำกัดและบริษัทลิ้มพัฒนาดีซีเมนต์จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดธรรมมงคลเท้าบุญญนนท์วิหารสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนบริษัทห้าตะขาบซิมเทียนฮ้อจำกัดคณะนักศึกษาหลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูงวสบรุ่นที่14สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์และบริษัทซานเคนเซตซูบิโคเกียวจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดวีระโชติธรรมารามวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์วัดบางสมัครวัดบึงน้ำรักวัดบางโปร่งธรรมโชติการามและวัดตะพังคีจังหวัดฉะเชิงเทราสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 19:00 นบริษัทวินเอดูเคชั่นจำกัดคณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครร่วมกับสมาคมคหเศรษฐศาสตร์แห่งประเทศไทยบริษัทนัทมนต์เซอร์วิสแอนด์ทรานสปอร์ตจำกัดมูลนิธิสวนหลวงและบริษัท ENG อินเตอร์เทรดจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพโดยมีพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์จังหวัดฉะเชิงเทรา4รูปประชาชนทุกหมู่เหล่าพร้อมใจไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาในพระบรมมหาราชวังวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีตัวแทนจากหน่วยงานมูลนิธิและประชาชนไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนากาชาและองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงจังหวัดนครศรีธรรมราชเทศบาลตำบลห้วยทรายจังหวัดเชียงใหม่องค์การบริหารส่วนตำบลชีบนจังหวัดชัยภูมิเทศบาลตำบลท่าขอนยางจังหวัดมหาสารคามมูลนิธิสิทธิ์วัดวีระโชติธรรมารามและคณะผู้บริหารครูนักเรียนโรงเรียนศรีเอี่ยมอนุสรณ์ได้ต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการด้วยพระวิริยะอุตสาหะเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนทั่วทุกภูมิภาคทรงส่งเสริมการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมไทยภูมิปัญญาท้องถิ่นและการสร้างอาชีพให้แก่ประชาชนตลอดจนทรงห่วงใยการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอันก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศชาติและประชาชนอย่างยั่งยืนและในวันเดียวกันที่พระที่นั่งพิมานรัตยานในพระบรมมหาราชวังตลอดทั้งวันมีคณะบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนรวมทั้งประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอาทิโรงเรียนจิตรดาองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวงอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดนครศรีธรรมราชครูและนักเรียน
2: ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1โรงเรียนราชินีมูลนิธิ Miracle of Life สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิแม่ดีเด่นแห่งชาติเพื่อแม่ทั้งแผ่นดินสมาคมลูกกตัญญูแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีและกลุ่มบริษัทพลังงานบริสุทธิ์จำกัดมหาชนด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณขอเชิญชวนประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีและร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติผ่านระบบออนไลน์สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนและหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนทุกหมู่เหล่าร่วมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569ผ่านระบบออนไลน์ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569และในโอกาสนี้สำนักพระราชวังขอเชิญชวนประชาชนร่วมเจริญอริยมรรคสัมมาทิฏฐิระลึกถึงพระรัตนตรัยถวายเป็นพระกุศลเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยาราชนารีระหว่างวันที่3ถึง5กรกฎาคม2569ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ทั้ง Play Store และ App Store หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่บนหน้าจอจึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกันจบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้นะคะช่วงนี้ดิฉันปาจารีสวนสินพงษ์พร้อมทีมงานขอขอบพระคุณในการติดตามสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่
4: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
5: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
4: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
5: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
4: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
5: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
4: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
5: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
4: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
5: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
6: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
5: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
4: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
7: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้างเซเว่นอีเลเว่น สนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
3: ร้านกำนันมานะ
7: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
8: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: คุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
2: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
3: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไปเช็ค this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street

0: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
1: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกมีพระบัญชาโปรดรับศพพระภิกษุธรรมจาริกที่ประสบอุบัติเหตุในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารไว้ในพระอนุเคราะห์พร้อมทั้งประธานคิลานะซึ่งเป็นปัจจัยเกื้อกูลแก่พระภิกษุที่อาพาธในเหตุการณ์ดังกล่าวคุณสราวุธจอกลมรายงานค่ะ
3: วันนี้เมื่อช่วงเวลา10นาฬิกาที่ผ่านมาได้เกิดอุบัติเหตุสุดสะเทือนใจโดยคณะพระภิกษุในโครงการเดินธุดงค์ธรรมจาริกประสบอุบัติเหตุระหว่างเส้นทางจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าสู่อำเภอน้ำขุ่นจังหวัดอุบลราชธานีเป็นเหตุให้มีพระภิกษุถึงแก่มรณภาพและอาพาธหลายรูปจากเหตุการณ์ดังกล่าวสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงทราบฝ่าพระบาทแล้วทรงปรงธรรมสังเวชและมีพระบัญชาโปรดรับการบำเพ็ญกุศลศพพระภิกษุผู้ถึงแก่มรณภาพไว้ในพระอนุเคราะห์โดยตลอดพร้อมประทานผ้าไตรและช่อไม้จันทร์ไปในการชาปนกิจศพทุกรูปนอกจากนี้โปรดให้ไวยาวัจกรจัดคีลานะหรือปัจจัยประทานเป็นส่วนพระอนุเคราะห์แก่พระภิกษุผู้อาพาธทุกรูปโดยให้สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติประสานข้อมูลจากคณะแพทย์เพื่อรายงานอาการให้ทรงทราบเป็นระยะพร้อมกันนี้ได้เชิญรับสั่งประทานพรไปถวายแด่พระภิกษุทุกรูปให้มีสุขภาพฟื้นฟูแข็งแรงเพื่อปฏิบัติศาสนกิจได้ตามพระธรรมวินัยต่อไปสราวุธจอกรมรายงานครับ
2: ตัวแทนสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.แถลงถึงกรณีดังกล่าวว่าเบื้องต้นได้ตรวจสอบข้อมูลรถกระบะคันที่ก่อเหตุมีประกันภัยคุ้มครองประเภทผู้ประสบภัยจากรถหรือพรบ.ซึ่งความคุ้มครองสูงสุดจำนวนเงิน20ล้านบาทต่อครั้งซึ่งพระภิกษุที่มรณภาพจะได้รับความคุ้มครองรูปละ 500,000 บาทส่วนพระภิกษุหรือคฤหัสถ์ที่ได้รับบาดเจ็บจะได้รับการคุ้มครองสูงสุด 80,000 บาทและค่ารักษาพยาบาลตามจริงเบื้องต้นมีบริษัทประกันภัยเดินทางมาในที่นี้ด้วยซึ่งมีการติดต่อประสานงานกับคปภ.โดยเราจะให้การประสานงานร่วมกันและล่าสุดพระสงฆ์มรณภาพเพิ่มอีก1รูปรวมเป็น9รูปปิดท้ายกันที่พระราชรัตนโมลีเจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรืองและเจ้าคณะจังหวัดมุกดาหารแถลงข่าวกรณีอุบัติเหตุใหญ่ในเส้นทางสาย2034ระหว่างจังหวัดมุกดาหารอำเภอดอนตาลส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บจำนวนมากโดยยืนยันว่าพระธุดงค์ออกจากวัดภูมิมโนรมเวลา 11:00 น.ไปถึงที่เกิดเหตุโดยการเดินสวนทางกับรถซึ่งถูกต้องตามพระวินัยเพื่อจะได้เห็นการจราจรของรถก็เป็นไปอย่างที่ท่านได้พูดไว้ว่า4รูปแรกเห็นรถที่เสียหลักก็ได้ตะโกนบอกกันว่ารถมารถเสียหลักมาพระที่หลบหลีกอีก5รูปแรกพอถึงรูปที่6รถก็ชนอันนี้เป็นอุบัติเหตุเราก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องซึ่งตามรายงานมรณภาพแล้ว9รูปพักรักษาตัว10กว่ารูปส่วนข้อกฎหมายหากเด็กกระทำความผิดพ่อแม่ต้องรับผิดทางอาญาและทางแพ่งด้วยหากปล่อยปละละเลยให้มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมเสี่ยงต่อการกระทำความผิดจะมีโทษทั้งจำคุก3เดือนและปรับ 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
4: เดินทางใกล้ไกลสนุกสุขใจปลอดภัยตลอดเส้นทาง
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
6: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
7: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
6: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
7: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
6: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
7: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุ แถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
8: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
7: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
8: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
7: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
9: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
7: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
8: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
10: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
11: ร้านกำนันมานะ
10: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
11: ร้านกำนันมานะ
10: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับ
12: สวัสดีครับผมต้นสุชาติชวากูลขอเชิญมาฟังเพลงสากลอมตะหลากหลายสไตล์จากช่วงเวลาแห่งความทรงจำใน
13: Beautiful Music
12: 17 นาฬิกาถึง 18 นาฬิกาทุกวันที่นี่ FM 90.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: เทศกาลทอดกฐินมาถึงแล้วสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะระยะนี้คนที่ทำงานออฟฟิศจะรู้สึกว่ามีซองเชิญชวนให้ร่วมทำบุญทอดกฐินแวะเวียนมาที่โต๊ะทำงานแทบทุกวันซึ่งบางคนก็ตั้งใจทำบางคนก็ทำพอไม่ให้เสียน้ำใจแต่บางคนก็ไม่ยินดีที่จะทำนักอ้างว่าได้รับแจกซองกฐินเยอะเหลือเกินแต่ไม่ได้ทำเลยนะคะก็มีเหมือนกันเมื่อซองกฐินมาเราควรทำอย่างไรเราควรมีจิตใจยินดีโดยคิดว่าพวกเรานี่ช่างโชคดีเสียนี่กระไรจริงๆแม้นว่าจะนั่งอยู่กับที่ทำงานนี่นะคะก็ยังมีบุญเดินทางมาให้ทำถึงที่บางซองเดินทางมาไกลมากอย่างเช่นมาจากเชียงรายจากอุบลจากอ่างทองจากสมุทรสงครามเมืองชายทะเลบางซองเป็นของวัดที่ขาดแคลนยากจนต้องการปัจจัยไปบูรณะปฏิสังขรณ์บางซองก็เป็นใบบอกบุญของวัดที่ดูว่าร่ำรวยแล้วจะบอกบุญไปทำไมอีกเมื่อเราได้รับซองกฐินอันดับแรกเลยก็คือทำใจให้ยินดีกับข่าวบุญกุศลที่เดินทางมาถึงเราแสดงว่าเราเป็นคนมีบุญตั้งใจทำบุญด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสด้วยใจที่เป็นบุญพนมมืออธิษฐานจิตใส่ปัจจัยทำบุญแล้วก็ส่งคืนผู้มาบอกบุญด้วยกิริยาที่แสดงถึงความเคารพในบุญที่เราทำเงินทำบุญจะมากจะน้อยก็พิจารณาตามสถานะของตัวเราเองอย่าทำชนิดสักแต่ว่าทำหรือบอกว่าไม่มีเศษสตางค์เพราะเท่ากับเป็นการดูถูกบุญของตัวเองหากต้องการทำด้วยเงินปลีกก็ขอแลกกับคนที่มาบอกบุญหรือว่าขอให้เขาถอนให้อย่าตั้งข้อรังเกียจใดๆเช่นคิดว่าวัดนี้จนเราทำวัดนั้นรวยเราไม่ทำเพราะว่าสถานะของแต่ละวัดต่างกันบางวัดอยู่ในชนบทห่างไกลชาวบ้านมีไม่กี่หลังคาเรือนลักษณะของวัดก็เหมาะกับท้องถิ่นดีแต่ว่าบางวัดนะคะมีขนาดใหญ่มีผู้มาปฏิบัติธรรมมากหรือว่ามีการเผยแผ่ธรรมะกว้างขวางรายจ่ายในแต่ละวันอาจจะมากกว่ารายจ่ายของวัดยากจนทั้งปีการตั้งข้อรังเกียจอาจจะทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้ทำบุญกับวัดที่เป็นเนื้อนาบุญอันจะเป็นกุศลมหาศาลแก่ตัวเราก็เป็นได้ในโอกาสแห่งเทศกาลทอดกฐินปีนี้ขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านได้บุญกันมากๆนะคะและพบกับสารคดีชุดสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิ้มซะแล้วนั่นพุง3ชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ชินเหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: 94.5 MHz
1: เบื่อหนูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบ้านเรือนในบางย่านนะคะมีหนูเข้ามารบกวนมากบางบ้านแม้จะมีมุ้งลวดนะคะก็ไม่สามารถกันหนูได้มันกัดมุ้งลวดเป็นช่องแล้วก็ล่อตัวเข้ามาลื้อหาของกินอะไรที่คิดว่ากินได้นะคะมันกัดกระจุยกระจายเกลื่อนไปหมดบนเพดานนี่นะคะหนูว่าจะวิ่งไล่กันขวักขวายเกือบทั้งคืนผู้ที่อยู่อาศัยแทบจะไม่ได้หลับไม่ได้นอนเพราะว่าเสียงรบกวนค่ะด้วยความรำคาญนะคะหลายบ้านจึงได้ไปซื้อยามาเบื่อหนูบางบ้านก็เอาแมวมาเลี้ยงทีละหลายๆตัวโดยไม่ให้ข้าวกินก็ให้แมวจับหนูกินเองค่ะมีบ้านหนึ่งนะคะหนูเยอะค่ะแต่ว่าไม่กล้าเบื่อหนูเพราะว่ากลัวบาปเพื่อนบ้านผู้หวังดีก็มาแนะนำว่าไม่บาปหรอกเราเอาข้าวสารพิษมาวางไว้เฉยๆหนูมากินเองเราไม่ได้จับกรอกปากมันสักหน่อยจะบาปได้อย่างไรผู้ถูกแนะนำก็ยังไม่กล้าเบื่อหนูอยู่ดีค่ะเพราะว่าปักใจเชื่อแน่ๆว่าเป็นบาปเพื่อให้มั่นใจยิ่งขึ้นจึงนำเรื่องนี้ไปกราบถามพระอาจารย์ก็ได้รับคำยืนยันนะคะว่าบาปจริงๆค่ะเพราะว่าเจตนาในการเอาข้าวสารพิษมาวางไว้มุ่งก็จะฆ่าหนูอย่างเด่นชัดที่อ้างว่าหนูมากินเองเราแค่เอาวางไว้ไม่ได้จับกรอกปากหนูซะหน่อยก็เป็นเพราะว่าหนูไม่ยอมให้จับต่างหากถ้าจับตัวมันได้ก็ไม่แน่เหมือนกันใช่ไหมคะบางคนนะคะทั้งโกรธเกลียดอาฆาตหนูเรากับศัตรูคู่แค้นใช้กรงดักหนูมาเนี่ยนะคะก็จะเอาหนูเนี่ยไปแช่น้ำให้หนูจมน้ำตายอยู่ในกรงนั้นเลยหรือว่าเอากรงไปเผาไฟย่างหนูให้ตายอยู่ในนั้นมีวิธีโหดๆอีกหลายอย่างค่ะที่บางคนทำเพื่อจะกำจัดหนูให้หายแค้นนะคะขณะที่ทำก็คิด
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
3: ด้าแกลนนท์จังหวัดนนทบุรีพลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีเป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ Best Practice จากต้นแบบสู่ระบบการพัฒนาสุขภาพผู้ที่ถูกคุมขังอย่างยั่งยืนพร้อมมอบรางวัลผลงานวิชาการดีเด่นโดยมีพลอากาศเอกสุบินจิวปรีชากรมมาวางผู้ใหญ่ในพระองค์904เป็นสักขีพยานโดยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงยุติธรรมกรมราชทัณฑ์และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสำหรับผู้ต้องขังและผู้ที่ถูกคุมขังที่อยู่ในเรือนจำทัณฑสถานสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนใช้กลไกเครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการบริหารจัดการการรักษาพยาบาลส่งเสริมฟื้นฟูและป้องกันโรคที่ครอบคลุมตามชุดประสิทธิภาพด้านสุขภาพพื้นฐานของผู้ต้องขังและผู้ที่ถูกคุมขังอย่างเป็นธรรมทั่วถึงและเท่าเทียมตามหลักสิทธิมนุษยชนปวินาสมคิดรายงานค่ะ
4: เห็นคนข้ามทางม้าลายไม่เร่งความเร็วรถใส่แต่ให้ชะลอรถจนคนข้ามได้อย่างปลอดภัยใส่ใจกันสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้เวลา6นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
7: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชา
7: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
8: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
9: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
8: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
9: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
8: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
9: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
8: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
9: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
8: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
10: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
8: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
9: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
11: ร้านกำนันมานะ081-808-8009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-11สนใจติดต่อ
12: ร้านกำนันมานะ
11: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
12: ร้านกำนันมานะ
11: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
2: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ขอให้โยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่2เรียนรู้เพื่ออยู่อย่างพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: เมื่อก่อนเรานึกว่ามันโดนสมบูรณ์คงจะไม่มีหนี้สินแต่พอมาอยู่ที่นี่เมื่อก่อนนี่อย่างเดียวอุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแข็งแรงไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเอง
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
2: ปัญหามากมายของสังคมไทยเกิดจากแนวคิดและการปฏิบัติที่ไม่มีความพอเพียงหลายคนอาจจะสงสัยแล้วนะคะว่าแล้วอย่างไรถึงจะเรียกว่าพอเพียงใครสงสัยแบบนี้เราไปร่วมกันค้นหาคำตอบผ่านเรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาผู้นำชุมชนที่บ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราหนึ่งในพื้นที่ที่คนในชุมชนได้น้อมรับพระราชดำริปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตซึ่งก่อนที่คุณเลี่ยมจะได้เรียนรู้ถึงความพอเพียงเขาก็ต้องผ่านวิกฤตบางอย่างซึ่งทำให้เขาหันมาเลือกใช้ชีวิตในแบบพอเพียงค่ะ
1: เมื่อก่อนผมทำไร่เนี่ยก็หนีจากภาคอีสานมาก็จากการทำไร่มันทำจนเจ๊งไงฮะขายหัวมันไม่พอนี่สุดท้ายก็ขายที่ดินใช้นี่พอมาอยู่ที่นี่ก็มาทำพืชเชิงเดี่ยวเช่นเดิมก็ปลูกพวกข้าวโพดพวกถั่วเหลืองแต่พอปลูกไปปลูกมาก็ไปเจอปัญหาอย่างเก่าปัญหาหนี้สินปัญหาหนี้สินไม่เท่าไหร่นะสิ่งที่รุนแรงมากกับชีวิตครอบครัวคือปัญหาครอบครัวแม่ยายตุ้ยเนี่ยก็จะบ่นจะด่าประจำเวลาเมียด่าที่พึ่งผมก็คือไปกินเหล้านะครับพอเมาเหล้าก็เที่ยวต่ออย่างเงี้ยมันก็ทะเลาะกันรุนแรงในครอบครัวช่วงปี36เนี่ยถือว่าเป็นปัญหาที่รุนแรงในครอบครัวหนี้สินมันสุดเพดานแล้วธ.ก.ส.ไม่ให้กู้เพิ่มแล้วพอสุดตรงนี้นี่เราก็ไม่มีทางออกความหวังสุดท้ายก็พึ่งอบายมุขพึ่งหวยเนี่ยบาทหนึ่งได้ตั้ง500อย่างเงี้ย ใช่ไหม ถ้าถูกหวยมีเงินใช้หนี้เมื่อไหร่ก็สามารถที่จะมาเถียงเมียได
2: ้และสิ่งที่ช่วยให้คุณเลี่ยมเริ่มเห็นทางออกจากสารพัดปัญหาที่เผชิญอยู่ก็คือการได้เข้าร่วมวงสัมมนาเมื่อปี2539กับผู้ใหญ่วิบูลย์เข็มเฉลิมปราชญ์ชาวบ้านผู้โด่งดังจากแนวคิดวรรณเกษตรในแถบจังหวัดฉะเชิงเทราการสัมมนาในครั้งนั้นนะคะทำให้คุณเลี่ยมได้ข้อคิดในเรื่องการจัดการชีวิตของเกษตรกรไทยเพื่อให้พ้นจากวังวนปัญหาหนี้สินซึ่งสิ่งแรกที่คุณเลี่ยมได้รับการแนะนำให้ปฏิบัติก็คือการทำบัญชีรายจ่ายในครอบครัวและนั่นคือจุดเริ่มต้นการเปลี่ยนแปลงในชีวิตค่ะ
1: ลองไปทำรายจ่ายดูดิฮะถ้าคนทำรายจ่ายนี่จะรู้เลยว่าที่จำเป็นเนี่ยประมาณ 25% ที่คนจ่ายแล้วทุกคนส่วนมากที่จ่าย 75% คือไม่จำเป็นเลยลูกชายผมจะเถียงผมเนี่ยผมให้ทำบัญชีรายจ่ายเนี่ยลูกปิดเทอมทุกปีเนี่ยผมก็จะเอาทุกคนในครอบครัวมานั่งอภิปรายเรื่องรายจ่ายกันพอเอาบัญชีรายจ่ายมาดูเราก็เห็นเอ๊ะอันนี้ไม่จ่ายได้ไหมลูกมันตายไหมเช่นเป๊ปซี่โค้กเนี่ยถ้าไม่ซื้อไม่กินตายไหมลูกเขาบอกไม่ตายพ่อไม่ตายเลิกได้ไหมอ่ะถ้าเลิกได้หนูมีเงินเหลือปี 2,000เขานึกได้แค่เรื่องเป๊ปซี่ฮะอย่างอื่นเขาก็เริ่มนึกออกในนี้ลูกชายผม2คนเนี่ยพอปิดเทอมเนี่ยเขาจะมีเงินเหลือทุกปีแค่จัดการเรื่องรายจ่ายไอ้ที่จำเป็นกับไม่จำเป็นแยกให้ได
2: ้เมื่อตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นออกไปนะคะครอบครัวก็มีเงินเหลือเก็บมากขึ้นหนี้สินลดลงขณะเดียวกันคุณเลี่ยมก็เริ่มเรียนรู้ที่จะพึ่งคนอื่นให้น้อยลงพึ่งตนเองให้มากขึ้นโดยปลูกทุกอย่างที่กินได้และกินทุกอย่างที่ปลูกตามวิถีแห่งความพอเพียงปรัชญาการดำเนินชีวิตอย่างยั่งยืนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแก่ปวงชนชาวไทย
1: ผมได้นำแนวพระราชดำรัสของพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยมาใช้กับวิถีชีวิตจริงโดยเฉพาะพระราชดำรัสที่พระเจ้าอยู่หัวบอกว่าปลูกพืช3อย่างได้ประโยชน์4อย่างก็คือปลูกพวกไม้ผลไม้ผลที่เขาร้องเป็นเพลงฮะพวกพุทรามังคุดละมุดลำไยมะเฟืองมะไฟมะกรูดมะนาวมะพร้าวส้มโออย่างเงี้ยอันที่2ก็คือไม้ใช้สอยไม้ใช้สอยที่พระเจ้าอยู่หัวทรงเน้นมากก็คือเรื่องปลูกยางนาเพราะยางนามันจะให้ผลที่คุ้มค่าเป็นไม้ใช้สอยเพราะไม้ยางนาเนี่ยสามารถที่จะเจาะน้ำมันยางมาใช้ได้นะครับแล้วก็แปรรูปได้เนื้อไม้ก็ใช้ได้แล้วก็ไม้ทำเชื้อเพลิงไม้ทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันก็สามารถที่จะใช้ได้ทุกไม้นั่นนะอย่างพวกไม้มะพร้าวไม้กระเบาไม้โอบไม้กระบอกพวกนี้เวลาไปทำเชื้อเพลิงเนี่ยมันให้พลังงานสูงทำฐานก็ให้ฐานกล้าดีทำนะครับประโยชน์อันที่4ก็คือมันทำให้ความอุดมสมบูรณ์กลับคืนมา ในป่าที่เป็นธรรมชาติในอากาศที่มันบริสุทธิ์แล้วก็ได้พืชชะล่างที่มันเกิดขึ้นมากมายพืชสมุนไพรโดยที่เราไม่ต้องปลูกเลยนกมาปลูกให้พอมีป่านกมันก็ชอบบินมาเกาะมาอะไรพอเวลามาเกาะนกก็จะมาปลูกต้นไม้ให้มากมายไกลกอง
2: ด้วยแนวคิดเช่นนี้เองค่ะทำให้คุณเลี่ยมตัดสินใจเลิกทำไร่แบบเดิมๆที่เป็นการปลูกพืชเชิงเดี่ยวหันมาปลูกพืชหลากหลายชนิดผสมกันซึ่งไม่ใช่การปลูกเพื่อขายนะคะแต่ปลูกเพื่อกินเพื่อใช้เองในครอบครัวเมื่อเหลือกินเหลือใช้จึงค่อยแบ่งขายช่วงแรกวิถีปฏิบัติของคุณเลี่ยมกลายเป็นสิ่งแปลกแยกในหมู่บ้านนะคะแต่นานวันเข้าสิ่งที่ทุกคนเห็นก็คือชีวิตครอบครัวคุณเลี่ยมเริ่มกลับมามีความสุขคุณเลี่ยมเลิกดื่มเหล้าเลิกเที่ยวเตร่หนี้สินลดลงจากที่เคยเจ็บป่วยเพราะสารเคมีที่ใช้ปลูกผักขายก็มีสุขภาพดีขึ้นหลายคนจึงเริ่มเห็นคล้อยตามค่ะ
1: ก็ผมประเมินจากเมื่อก่อนผมขายของได้ขายพริกขายมะละกอขายผักต่างๆขายปลาขายไก่เนี่ยขาพวกเนี้ยก็วันหนึ่งหลายร้อยอ่ะแต่ทุกวันนี้ไม่ค่อยได้ขายคนในชุมชนไม่ค่อยได้ขายแล้วเพราะเขาก็เริ่มไปปลูกกินเองผมก็ถือว่ามันขยายได้เมื่อก่อนบ้านนายสารเข้ามาก็จะเป็นโล่งฮะเดี๋ยวนี้ก็เห็นต้นไม้เต็มรอบรั้วก็มีของกินซึ่งถ้าเราทำกินซะเองแล้วก็เหลือค่อยขายมันเป็นเรื่องดีกว่าขายเราเงินมาซื้อกิน
2: ผลจากการลงมือปฏิบัติจริงทำให้คุณเลี่ยมได้ค้นพบด้วยตัวเองว่าอะไรคือความพอเพียงและการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงสร้างความสุขที่ยั่งยืนได้อย่างไร
1: ชีวิตเราก็แค่นี้นะครับถ้าใช้จ่ายที่มันสมดุลกับชีวิตทุกอาชีพไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้ชีวิตไม่เดือดร้อนไม่ดิ้นรนเมื่อไม่ดิ้นรนมากจนเกินไปมันก็ไม่เบียดเบียนคนอื่นนั่นแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยบ้านเรามันเป็นภาคเกษตรกรรมซึ่งเกษตรกรประมาณ40 ล้านคนเนี่ยถ้าทำตามแนวพระราชบัญญัติของในหลวงเนี่ยโอ้สังคมสงบสุขเลยครับเพราะทำแล้วกินแล้วใช้และที่สำคัญที่ตัวเองกินตัวเองใช้เนี่ยเอาไปคนอื่นกินคนอื่นใช้มันส่งผลต่อสุขภาพคนอื่นได้ด้วยแล้วคนอื่นก็จะไม่เดือดร้อนด้วยนะครับปัญหาต่างๆที่มันมากมายไกลก่อนก็จะค่อยลดลง
2: ความพอเพียงในแบบที่คุณเลี่ยมได้เรียนรู้ไม่เพียงใช้ได้กับเกษตรกรเท่านั้นนะคะคุณเลี่ยมเชื่อว่าเศรษฐกิจพอเพียงคือปรัชญาที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้กับทุกคนทุกอาชีพค่ะ
1: พระเจ้าอยู่หัวเนี่ยเหมือนท่านให้ความรู้ผมเชื่อถ้าใครก็แล้วแต่ที่นำพระราชบัญญัติของในหลวงสู่การปฏิบัติจริงอ่ะมันเป็นความรู้จริงที่สัมผัสได้แล้วผมก็เชื่อว่ามันใช้ได้ทุกอาชีพเลยเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงผมว่าเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงมันเป็นปรัชญาเป็นเครื่องมือของการเรียนรู้ที่สำคัญเรียนรู้ตัวเองเหมือนผมนำพระราชบัญญัติของท่านมาทดลองใช้ก็เรียนรู้เราคือใครมีอาชีพอะไรมีความสามารถมีศักยภาพแค่ไหนก็ทำตามความสามารถตัวเองอ่ะแล้วเอาความรู้ที่ตัวเองมีเอามาทำเรื่อยๆทำบ่อยๆมันเกิดความชำนาญนะอย่างกรณีนี้ผมทดลองเอาอ้อยมาหีบมาเคี่ยวปั้นน้ำให้เป็นตัวเลยนะทำน้ำอ้อยกินเองพอทำไปแล้วมันเกิดความชำนาญมันทำได้
2: คุณเลี่ยมเคยหนีความแห้งแล้งจากแผ่นดินอีสานบ้านเกิดมาที่จังหวัดฉะเชิงเทราโดยเขาหวังว่าความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่แถบภาคตะวันออกจะช่วยให้ชีวิตของเขาและครอบครัวดีขึ้นแต่ถึงวันนี้วันที่คุณเลี่ยมได้ก้าวผ่านวิกฤตได้เรียนรู้วิถีแห่งความพอเพียงเขาจึงค้นพบว่าทางออกที่แท้จริงของชีวิตคืออะไร
1: ที่นี่อุดมสมบูรณ์ก็ตามกันมาแล้วก็มันไม่ใช่คำตอบใช่ไหมคะจะอุดมสมบูรณ์จะแห้งแล้งมันก็ไม่ต่างกันเพราะเราไม่ได้รู้จักตัวเองเมื่อก่อนเรานึกว่าอุดมันโดนสมบูรณ์ก็คงจะไม่มีหนี้สินแล้วผมก็สัญญายายตุ๋ยต่อไปจะไม่ก่อหนี้อีกเพราะก่อหนี้มันทะเลาะกันรุนแรงไงแต่พอมาอยู่ที่นี่มันก็ก่อหนี้อย่างเดิมก็ทะเลาะกันอยู่นี่อุดมสมบูรณ์แล้วก็ยังเป็นหนี้อยู่ความอุดมสมบูรณ์หรือความแห้งแล้งไม่ใช่คำตอบคำตอบสุดท้ายก็คือต้องรู้จักตัวเองเพราะรู้ตัวเองก็จะได้รู้ปัญหาเลยพอรู้ปัญหาเรามันก็สามารถที่จะแก้มันได้
2: เรื่องราวชีวิตของคุณเลี่ยมบุตรจันทาแห่งบ้านนาอีสานตำบลท่ากระดานอำเภอสนามชัยเขตจังหวัดฉะเชิงเทราคงพอทำให้เราเห็นภาพชัดเจนขึ้นนะคะว่าเราจะดำเนินชีวิตอย่างไรบนเส้นทางแห่งความพอเพียงไม่ว่าจะอยู่ในอาชีพไหนหรืออยู่ในภาคส่วนใดของสังคมหากเรารู้จักตนเองรู้จักประกอบอาชีพดำเนินชีวิตบนพื้นฐานทรัพยากรที่เรามีอยู่ทุกคนก็สามารถค้นพบความอยู่ดีมีสุขแบบยั่งยืนเช่นเดียวกับครอบครัวของคุณเลี่ยมค่ะ
3: เชื่อว่าประเทศไทยจะสามารถพ้นวิกฤตได้ดีกว่าหลายประเทศเพราะแผ่นดินนี้ยังเหมาะสมกับความเป็นอยู่ได้อย่างที่เคยพูดกันมาหลายปีแล้วภูมิประเทศยังให้คือเหมาะสมแต่ความเป็นอยู่ต้องไม่ฟุ้งเฟ้อต้องอยู่อย่างประหยัดและต้องไปในทางที่ถูก พระบรมราโชวาทเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2540เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: เก้าสิบสี่จุดห้าเมกะเฮิรตซ์

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันพยายามหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
2: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
3: เคยสงสัยไหมว่าทำไมบางคนพบวิกฤตในชีวิตแต่ไม่เคยหยุดคิดทำความดี
4: ฉันอาจเป็นหนี้สินล้นพ้นตัวแต่ก็พร้อมสู้ปัญหาและไม่คิดค้ายาเสพติด
5: ผมอาจจะไม่เก่งกาจในสายตาคนอื่นแต่ก็เป็นหนึ่งแรงสำคัญของชุมชน
6: โรงงานถูกปิดผมอาจจะสิ้นหวังแต่ไม่คิดทำร้ายตัวเองด้วยการหันเข้าหายาเสพติด
3: ความดีทำได้ง่ายนิดเดียวเพียงไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
7: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอนอนอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกิน1ใน3อต้านไผ่อ้วนลงพุง
8: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
9: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
10: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ไปอานองหรือไปเล่นเครื่องไกลๆลังวัวได้ไหมเนี่ยลูกค้าว่าหูแตกกันหมกแล้ว
1: หวยป่าไม่ใจเลยอ่ะรถมันแรงอ่ะคนมันแรงอ่ะรู้เปล่าโหวัยรุ่นเสียงมาร์กอ่ะ
2: นี่น้องแกมาก็ดีแล้ววันก่อนนะผู้ใหญ่ไปรับไอ้แมงกลับมาตกลงมันเลิกยาได้แล้วจริงเหรอฮะ
0: แน่นิ่งตาชาวบ้านอีกแล้วนะเออแต่ว่าก็อยากจะรู้นะแกเห็นมั่งๆหรือเปล่าอ่ะมันจะไปติดยาอีกไหมอ่ะ
1: ก็พอกันนั่นแหละอยากรู้เรื่องชาวบ้านกันทั้งคู่เลยฉันว่ามันต้องรักษาได้อะมั้งก็เห็นมันนะไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายท้ายหมู่บ้านดูขยันขันแข็งดีนี่นะ
3: พูดถึงใครกันอยู่เหรอ
1: จะใจกุหลาบกับแปะสิผู้ใหญ่อยากรู้เรื่องแมนอ่ะว่ามันติดยาแล้วรักษาได้จริงไหมอ
2: ่
1: ะ
2: แหมอยากรู้ที่ไหนเขาเรียกว่าห่วงใยเพื่อนมนุษย์ยะ
3: มันก็ต้องรักษาได้สิหมอยังบอกแล้วว่ามันหายแล้วนะถ้าจะให้มันไม่กลับไปติดอีกอ่ะคนที่บ้านต้องช่วยกันดูแลคนในชุมชนอย่างเราต้องให้โอกาสนี่ข้าให้มันไปช่วยชาวบ้านสร้างฝายได้ข่าวว่ามันขยันใช้ได้เลยนะได้วิชาก่อสร้างตอนฝึกอาชีพระหว่างบำบัดรักษามาด้วย
0: ว่าดูคงไม่ผิดจริงๆนะอย่างไอ้แมงอ่ะมึงต้องรักษาหายอ
2: ่
0: ะ
2: แหมเมื่อกี้ยังว่ามันไปติดยาอีกหรือเปล่าเลยตาแปะปากสว่าง
0: แค่
3: ไม่ได้เลยนะจะมาดูถูกเหยียดหยามหรือนินทาคนอื่นๆไม่ดีเกิดชาวบ้านไปพูดต่อไอ้แมนมันได้ยินมันจะเสียใจเอานะเราต้องเป็นกำลังใจว่ามันเลิกได้สำเร็จไอ้ที่หมอรักษาก็รักษาได้แค่อาการทางกายที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับตัวมันเองและพวกเราในชุมชนนี่แหละที่จะต้องช่วยกันดูแลให้บอกลายาเสพติดได้อย่างถาวร
1: เนี่ยฉันก็ว่าจะไปชวนมันมาขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างจะได้มีงานทำ
3: เออเข้าท่าดีนี่ไอ้โนช่วยดูมันหน่อยนะจะได้มีเพื่อนคุย
0: ชาลีเหรอไอ้โนเดี๋ยวพวกเลือกมาบึ้งบึ้งบึ้งหน้าล้างวัวอีกอ่ะ
1: อ้าวถ้าฉันไปบื้นในร้านแปะแล้วค่อยมาว่ากันแล้วกันนะฉันไปแล้วผู้ใหญ่วัยรุ่นเสียงมาร์ก
4: เรื่องสั้นท้ายตลาดการติดยาเสพติดคนทั่วไปมักคิดว่ารักษาไม่ได้แต่แท้จริงแล้วสามารถรักษาได้โดยการรักษาทางการแพทย์ร่วมกับทางจิตเวชเพื่อให้เกิดแรงจูงใจในการปรับเปลี่ยนสิ่งแวดล้อมโดยขั้นตอนในการบำบัดนั้นมีกระบวนการ4ขั้นตอนคือขั้นเตรียมการจะเป็นการประเมินและสร้างความจูงใจขั้นทอนพิษยาเป็นการรับผู้ป่วยในระยะเวลา 2-4 สัปดาห์ขั้นฟื้นฟูสมรรถภาพระยะเวลาขั้นต่ำ 4-6 เดือนและขั้นตอนติดตามผลจะใช้เวลาติดตามผลและช่วยเหลือ 1-2 ปี
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกตามสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
7: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
8: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009 ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้ก7ก้อน
2: เค้ก7ก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้เอ้ยงั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้เอองั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร02-379-1020 สสส.เครือข่ายองค์กรงดเล่าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปรนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส.
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ตอนที่3พอประมาณอย่างมีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกันคือพอเพียงค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวรับมือไหวโดยไม่เครียดมากแล้วก็มีทิศทางของตัวเองเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: มีคนมากมายนะคะฝันอยากทำธุรกิจของตนเองซึ่งไม่ว่าใครก็ฝันได้ค่ะแต่สิ่งสำคัญอยู่ที่ว่าเมื่อลงมือทำแล้วเราจะทำอย่างไรให้ธุรกิจนั้นเติบโตอย่างยั่งยืนอันสอดคล้องกับแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงที่เน้นให้มีการดำเนินกิจกรรมในชีวิตอย่างพอเหมาะพอดีไม่มากไม่น้อยเกินไปใช้ความรอบรู้รอบคอบเพื่อลดความเสี่ยงและไม่เบียดเบียนใครเพื่อให้ชีวิตมีทั้งความสำเร็จที่ยั่งยืนและความสุขที่แท้จริงค่ะการเรียนรู้วิธีคิดวิธีปฏิบัติของบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นจำกัดผู้ผลิตรายการโทรทัศน์คุณภาพเช่นทุ่งแสงตะวันคนเก่งหัวใจแกร่งให้ข้อคิดที่ดีกับเรานะคะคุณนิรมนเมธีสุวกุลหนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้งบริษัทแห่งนี้จะมาบอกเล่าประสบการณ์การทำธุรกิจที่ไม่เพียงแค่มีความฝันแต่ต้องวางพื้นฐานหาความรู้ให้รอบด้านในสิ่งที่จะทำค่ะ
2: มีความใฝ่ฝันอยากจะเป็นนักสื่อสารมวลชนตั้งแต่เรียนมัธยมปลายอะฮะแล้วก็ทำทุกวิถีทางที่คิดว่าจะทำยังไงนะเราถึงจะเตรียมตัวเป็นผู้สื่อข่าวเป็นคนทำงานด้านสื่อมวลชนที่ดีมีคุณภาพแล้วก็เป็นประโยชน์กับสังคมแล้วก็สามารถเลี้ยงตัวได้ก็เริ่มต้นทำงานเป็นผู้สื่อข่าวหนังสือพิมพ์แล้วก็มาเรียนรู้การทำข่าวโทรทัศน์ทำรายการโทรทัศน์แรกๆก็เป็นลูกจ้างเป็นพนักงานบริษัทนะคะพอทำไปเข้าก็วิชาแก่กล้าเราก็เลยตัดสินใจว่าถ้าเราจะทำตามความฝันจริงๆล้วนๆเลยเนี่ยก็ดูเหมือนว่าอาจจะต้องมีบริษัทของตัวเองขึ้นมาตั้งบริษัทขึ้นเพื่อที่จะไปเจรจาธุรกิจการตลาดการขายเจรจาสถานีเงี้ยฮะตอนเริ่มทำธุรกิจก็ลำบากมากเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ได้เรียนเรื่องการจัดตั้งองค์กรหรือการลงทุนเราเรียนที่จะเป็นลูกจ้างในองค์กรต่างๆที่เขาทำงานอยู่แล้วก็เลยต้องมีการหาความรู้เพิ่มเติมปรึกษาอาจารย์ปรึกษาเพื่อนๆที่เขาทำธุรกิจไปก่อนหน้าเราแล้วมีการวางโครงสร้างการจัดการทางด้านงานบัญชีภาษีเขาเสียกันยังไงอะไรต่อมีอะไรสารพัดเลยนะคะช่วงปี2ปีแรกของการทำธุรกิจเนี่ยเรียนรู้ทดลองผิดลองถูกหลายอย่าง
3: ความยากลำบากในการทำธุรกิจเป็นธรรมชาติของงานที่ต้องเผชิญนะคะแต่หากรู้เท่าทันเราจะรับมือและแก้ปัญหาต่างๆได้ค่ะบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นประกอบด้วยเพื่อนผู้ร่วมก่อตั้ง3คนคือคุณนิรมนเมธีสุวกุลคุณยุภาเพชรฤทธิ์และคุณสุริยนต์จองลีพันธ์ซึ่งก็มักมีคำเตือนในวงการธุรกิจซึ่งเป็นที่รู้กันดีว่าเพื่อนไม่ควรทำธุรกิจร่วมกันแต่สำหรับบริษัทแห่งนี้มีแนวคิดบางอย่างทำให้เพื่อนทั้ง3กลายเป็นหุ้นส่วนสำคัญซึ่งกันและกัน
2: ก็
3: บริหารงานร่วมกันได้อย่างลงตัวค่ะ
2: ยังไงได้บ้างเนาะทำงานคนเดียวมันอาจจะไม่ค่อยรอบด้านแล้วเราก็มีข้อจำกัดว่าไม่ได้เก่งทุกด้านเนี้ยฮะคุณสุริยนต์จองลีพันธ์กับคุณยุภาเพชรฤทธิ์เนี่ยก็ทำงานมาด้วยกันก็พอรู้ใจกันระดับนึงรู้แนวทางกันระดับนึงก็เลยเฮ้ยเราทำงานด้วยกันไหมเพราะว่าดูแต่ละคนก็มีความสามารถพิเศษที่แตกต่างกันจุดด้อยจุดแข็งที่แตกต่างกันเฮ้ยถ้าเรามารวมกันแล้วก็จัดการมาให้ดีเนี่ยมันน่าจะไปได้ดีเงี้ยฮะคุณยุภาก็ช่วยดูแลเรื่องงานการตลาดประสานงานต่างๆทางธุรกิจบัญชีคุณนิรมนเองก็ประสานงานกับทางลูกค้าแล้วก็ดูเรื่องสคริปต์เรื่องงานผลิตคุณสุริยนต์ก็ไปในทางครีเอทีฟต่างๆแล้วก็คอยดูแลเรื่องการคิดแต่การอะไรเงี้ยฮะมันก็เหมือนกับต่างคนต่างก็หนุนช่วยกันอุดช่องว่างบางส่วนช่วยส่งเสริมบางด้านกัน
3: เพราะมองเห็นคุณค่าซึ่งกันและกันนะคะทุกคนจึงช่วยกันเติมเต็มธุรกิจของบริษัทซึ่งในการทำธุรกิจแน่นอนว่าย่อมต้องการกำไรแต่ทว่ากำไรของบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เน้นทำกำไรสูงสุดแต่เป็นการทำกำไรอย่างพอประมาณการคิดเช่นนี้ส่งผลดีหรือผลเสียต่อธุรกิจอย่างไร
2: ในมุมมองของตัวท่านเองเนี่ยการทำธุรกิจก็คืออาชีพหนึ่งที่ได้กำไรพอประมาณเพื่อจะนำมาเป็นค่าแรงให้กับลูกจ้างพนักงานให้มาเป็นเงินเดือนของเรา แต่ว่าไม่ได้หวังที่จะมาร่ำรวยก็คือทำอย่างไรให้เราอยู่ได้ในขณะเดียวกันก็สามารถทำงานที่เอื้อประโยชน์ต่อสังคมได้มันก็เลยกลายเป็นธุรกิจเล็กๆที่หล่อเลี้ยงตัวเองได้ทำอะไรที่มันพอดีพอตัวแต่ในขณะเดียวกันก็มีแนวทางแล้วก็มีผลงานที่ชัดเจนภาพพจน์ขององค์กรก็ชัดเจนเวลาไปติดต่อธุรกิจก็ง่ายเพราะว่าคนจะรู้จักว่าเราทำอะไรอยู่องค์กรที่สนับสนุนเราตั้งแต่แรกอย่างเช่นบริษัทน้ำมันบางจากปิโตรเลียมบางครั้งเราก็ได้ทำงานร่วมกับเครือซีเมนต์ไทยซึ่งเขาก็ทำงานเยอะมากเลยที่เป็นงานช่วยเหลือสังคมซึ่งเราก็รู้สึกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก็มีองค์กรบริษัทห้างร้านที่คิดดีต่อสังคมเพียงแต่เราต้องหาให้เจอแล้วทำอย่างไรถึงจะมีความเข้าใจเชื่อมั่นซึ่งกันและกันแล้วก็สามารถสร้างงานดีๆร่วมกันในขณะเดียวกันพนักงานใหม่ๆคนใหม่ๆที่ใฝ่ฝันอยากจะพันทำงานร่วมกับเราก็เป็นบุคคลที่เราพึงประสงค์มีคนดีๆที่อยากมาทำงานกับเราฮะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะเติบโตใหญ่โตแค่ไหนแต่ณตอนนั้นมาถึงตอนนี้มันก็12ปีแล้วนะคะ
3: การที่ใครสักคนจะมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าที่จะอยู่อย่างพอเพียงและทำความดีเพื่อสังคมนั่นหมายถึงได้ผ่านการตกผลึกทางความคิดมาแล้วอย่างดีจึงเกิดคำถามนะคะว่าอะไรคือแรงบันดาลใจให้บริษัทแห่งนี้เลือกที่จะทำธุรกิจในแนวทางแห่งความพอเพียง
2: คิดว่าแนวคิดเรื่องการอยู่อย่างพอเพียงเนี่ยมันเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นจากการเรียนรู้ระหว่างการทำงานนะคะเราเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเราเห็นคนจนเราเห็นประเทศชาติที่จมลึกและดิ่งลงเป็นระยะเพราะปัญหาเรื่องการเสียดุลการค้ามากเพราะการอยู่ภายใต้ลัทธิบริโภคนิยมเสียมากบางครั้งฟองสบู่แตกคือมันเห็นประจักษ์แก่ตาเราทำข่าวเศรษฐกิจเราทำข่าวการเมืองเราทำข่าวการพัฒนาประเทศเราเห็นอย่างนั้นนะคะแล้วด้วยความที่มาทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเศรษฐกิจที่ยั่งยืนการพึ่งพาธรรมชาติที่ยั่งยืนและพอดีเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดตอนช่วงครบรอบ10ปีเราก็คุยกันในพนักงานบริษัทด้วยว่าณตอนนี้เนี่ยเราจะเป็นบริษัทเล็กๆต่อไปหรือเราจะเป็นบริษัทขนาดกลางหรืออยากจะเป็นบริษัทขนาดใหญ่ไหมเด็กๆไม่เอาค่ะเขาบอกว่าเขารู้สึกพอใจละกับบริษัทประมาณขนาดนี้ได้สื่อสารกันทั่วถึงคุยกับเจ้านายได้ทุกครั้งที่อยากจะคุยวิถีชีวิตกับการงานไปด้วยกันได้เนี่ยฮะสรุปรวมความแล้วทั้งผู้บริหารทั้งพนักงานก็คิดร่วมกันว่าเราอยู่แบบพอดีแบบนี้ค่ะดีแล้ว
3: ด้วยวิธีการทำธุรกิจอย่างพอประมาณใช้ความรู้ความรอบคอบใช้เหตุผลในการตัดสินใจร่วมกันโดยคำนึงถึงสังคมและสิ่งแวดล้อมนะคะจึงเกิดพลังที่เข้มแข็งจากภายในองค์กรเป็นภูมิคุ้มกันที่ดีค่ะธุรกิจจึงดำเนินไปอย่างไม่ขาดตอนมีผลงานที่ได้รับการยอมรับจากสังคมอย่างต่อเนื่องค่ะ
2: รายการที่ป่าใหญ่ทำมีเยอะฮะแต่โดยทิศทางโดยรวมเนี่ยบริษัทป่าใหญ่ครีเอชั่นก็จะทำรายการสารคดีโทรทัศน์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพัฒนาประเทศเกี่ยวข้องกับสตรีเด็กสิ่งแวดล้อมเป็นลักษณะงานเชิงสังคมแล้วก็เราก็สนใจเรื่องวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยสำหรับรายการที่เราเคยทำรายการแรกเลยก็คือรายการทุ่งแสงตะวันเป็นรายการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมอะฮะแล้วก็มีเด็กเป็นคนเล่าเรื่องเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมของเขาวิถีชีวิตการพึ่งพาธรรมชาติงานวัฒนธรรมพิธีกรรมความเชื่อเพราะเรามีความรู้สึกว่าทุกวันนี้สังคมไทยน่ะรับรู้เรื่องราวต่างๆจากกระแสหลักผ่านทางสื่อผ่านทางสิ่งที่เรามองเห็นแต่ว่าจริงๆสิ่งที่เรามองไม่เห็นมองไม่ถึงซ่อนอยู่ตามที่ต่างๆมีคุณค่าและมีความหมายเนี่ยมันถูกละเลยหลงลืมไปแล้วพอมันมีปัญหาความขัดแย้งความคิดที่แปลกแยกแตกต่างเนี่ยเราก็จะปฏิเสธซึ่งความรู้สึกแบบนี้เนี่ยไม่อยากให้เกิดขึ้นในสังคมเราสังคมเนี่ยควรจะหลากหลายต่างคนต่างวิถีชีวิตต่างแนวคิดแต่ว่าสิ่งที่น่าจะอยู่ร่วมกันได้ก็คือน่าจะอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขเพราะฉะนั้นการที่คนบางคนคิดไม่เหมือนเราในเรื่องวิธีการการแต่งกายความเชื่อการกินอาหารบางอย่างเนี่ยหรือศาสนาเนี่ยก็ไม่น่าจะถึงขั้นอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วก็บทบาทของสื่อมวลชนก็ควรจะเป็นบทบาทที่สร้างความเข้าใจในสังคมมีรายการชื่อริมระเบียงเป็นรายการวัยรุ่นแบบดีๆเชิงบวกที่เขารวมตัวกันทำกิจกรรมสร้างสรรค์ต่างๆแล้วเราก็ไปตามจากทั่วประเทศแล้วก็พบว่าโอ้ยที่เราบอกว่าวัยรุ่นไร้สาระน่ะไม่จริงค่ะยังมีเด็กๆวัยรุ่นไม่ว่าจะเป็นเด็กในชนบทหรือเด็กในเมืองที่เขาใฝ่ดีนะคะ
3: และนี่คืออีกหนึ่งแง่มุมของแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงนะคะที่ประยุกต์ใช้ได้กับการทำธุรกิจที่อยู่บนพื้นฐานของความพอดีมีเหตุผลไม่ทำสิ่งใดเกินตัวและใช้ความรู้คู่คุณธรรมเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้ธุรกิจอยู่ได้อย่างมั่นคงค่ะ
4: พอเพียงนี้อาจจะมีมากอาจจะมีหรูหราก็ได้แต่ว่าต้องไม่เบียดเบียนคนอื่นต้องให้พอประมาณตามอัตภาพพูดจาก็พอเพียง ทำอะไรก็พอเพียงปฏิบัติตนก็พอเพียงพระราชดำรัสเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2541เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
5: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักอยู
2: ่วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด่นร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
3: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
4: ไม
5: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
4: ไม
6: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
4: ไม
7: ่ฮัลโหลสัญญาณแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
4: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
8: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
9: มีโจรอยู่แบบนึงที่หากปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
10: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000 ดิ
11: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
9: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

โอวาทของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรแห่งวัดป่าแก้วอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าสุขได้สบายได้แต่สุขสบายเพราะความหลงของใจถ้าเกิดโรคภัยเจ็บปวดขึ้นเขาจะมาเต้นรำขนาดไหนให้ดูมันก็ไม่เพลินจะเอาเงินเอาทองมาวางกองเทินไว้ใหญ่โตขนาดไหนมันก็ไม่มีความสุขเพราะใจมันเป็นทุกข์มันหวงในชีวิตคนที่ไม่มีความสุขของใจโดยส่วนใหญ่ไปสถานที่ใดใครเข้ามาหาก็บ่นว่าทุกข์อย่างนั้นก็บ่นว่าทุกข์อย่างนี้ทั้งที่มีสมบูรณ์ทุกอย่างบ้านช่องห้องหออะไรก็ใหญ่โตเงินทองข้าวของอะไรก็เยอะแยะแต่ก็บ่นว่าทุกข์มันทุกข์อะไรมันทุกข์ใจ

สถานีวิทยุจศ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จศ1 FM 94.5 MHz

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ข่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังรายการพิเศษจากสถานีแม่ข่าย
1: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
2: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
1: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
2: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
1: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
2: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
1: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
2: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
1: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
2: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
3: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
2: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
1: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
4: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Eleven สนใจติดต่อ
5: ร้านกำนันมานะ
4: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
5: ร้านกำนันมานะ
4: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
0: สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

โอวาทของพระอาจารย์วันอุตตโมแห่งวัดถ้ำอภัยดำรงธรรมอำเภอส่องดาวจังหวัดสกลนครท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นตัณหานี้เราจะต้องเพียรพยายามละคือตั้งความเพียรของเราไว้ปหานปทานเพียรละความชั่วของเราสังวรปทานเพียรระวังไม่ให้ความชั่วเกิดขึ้นภาวนาประทานเพียรให้ความดีเกิดขึ้นอนุรักษณาประทานเพียรรักษาความดีของเราไว้นี้เรียกว่าหลักของความเพียรจะต้องเพียรพยายามที่เราจะละความชั่วของเราได้การบำเพ็ญปหานปทานนี้เราต้องทบทวนเข้ามาคือทบทวนเข้ามาภายในมาดูที่จิตของเราดูที่กายของเราดูที่วาจาของเราต้องให้ดูกิริยามารยาทของเราที่แสดงออกที่เราปฏิบัติอย่างหนึ่งนั้นดีหรือชั่วเราต้องมาตรวจค้นดูทบทวนดูหรือส่องดูเงาของเจ้าของการภาวนานี้แหละเท่ากับว่าเป็นการส่องดูเป็นแว่นธรรมเป็นกระจกสำหรับส่องดูตัวของเราให้รู้ให้เห็นว่าเป็นอย่างไรดีหรือชั่วสะอาดหรือเศร้าหมองเราจะได้รู้ได้เห็นด้วยอาศัยการภาวนานี้แหละ

ถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ีหลายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทำเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนา

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

贵，当工当贵，别个鬼吹刚上了，瞪那瞪他开眼，开眉能他们双不怕，双黑啊你咋，给过搞料，เอาไป

0: เจ๊กุหลาบหรือเห็งรังใหญ่อ้อยที่หน้าตลาดแม่โอ้โหขายลิบขายลีคงต่อคิวซื้อกับข้าวเยอะแยะเลยไม่เห็นเมืองรังลือเลยวะ
1: นั่นสิรังใหญ่อ้อยมีดีอะไรเหรอเนี่ยสงสัยต้องไปแอบอยู่ซะแล้วขายดีกว่าร้านฉันได้ยังไงเนี่ย
0: ไม่ต้องไม่ต้องถามอานงก็ได้นงไงมาแล้วมาแล้ว
1: นงจอดก่อนเล็ก
2: ลาใจสับหยอสับหยอเกิดอะไรล่ะใจ
1: ก็ฉันเห็นแกไปส่งคนที่ร้านใหญ่อ้อยอ่ะทำไมคนมันเยอะอย่างนั้นมันแจกฟรีหรือยังไงมาบอกฉันเร็ว
2: ๆโอ้ยเปล่าหรอกเขาขายปกตินั่นแหละแต่เห็นว่ารับพ่อครัวคนใหม่มาฝีมือดีเชียว
0: เป็นใครอะอานง
2: ก็ไอ้พุทธไง
1: อ้าวไหนว่ามันไปเลิกยานี่มันบำบัดเสร็จแล้วเหรอเนี่ยฮะ
2: ใช่แล้วเพิ่งกลับมาที่ก่อนได้ข่าวว่ามันชอบทำกับข้าวอ่ะตอนเข้าไปบำบัดอ่ะเขาก็เลยให้มันฝึกเป็นพ่อครัวมาด้วยพอบำบัดครบระยะเวลานะกลับมาอยู่บ้านมันก็บอกว่าอยากหางานทำอยากเริ่มต้นชีวิตใหม่วัยรุ่นชื่นใจมาก
0: แล้วไปอยู่ลังยายอ้อยไล่ยังไง
3: ฉันเอาไปฝากทำงานเองแหละตอนแรกยายอ้อยเขาก็ไม่ยอมรับนะพ่อครัวแต่ฉันให้เจ้าพุทธลองทำกับข้าวให้ชิมดูตอนนี้ยายอ้อยเริ่มติดใจในฝีมือยอมรับให้ทำงานแล้วนะ
1: แหมผู้ใหญ่นี่ก็มีของดีๆไม่เห็นจะแนะนำคนเกิดเองบ้างเลย
3: ฉันก็มาถามเจ๊กุหลาบแล้วไงเห็นอิดออดบอกมีคนเยอะแล้วโน่นนี่ไม่ยอมท่าเดียวฉันก็เลยพามันไปหายายอ้อยเขาไม่อิดออดเลยสักคำ
0: เฮงไหมเฮงเป็นไงเสียของลีไปเลยคงที่เขาเคยผิดพลาดนะเขาอักไม่ได้ตั้งใจก็ไล่วันนี้กลับตัวใหม่เป็นคงกระคงเงินแล้วดีแล้วล่ะผู้ใหญ่เล็กๆมุกจะไล่รักโอกาสลี
2: ใช่ดูสิยายอ้อยคนให้โอกาสอ่ะก็ขายดิบขายดีเลยเป็นไงแถมยังมีคนมาช่วยงานส่วนไอ้พุทธนะก็เป็นคนได้รับโอกาสมีงานทำได้รับชีวิตใหม่ลงตัวแป๊ะแป
1: ๊ะไม่รู้ผู้ใหญ่คราวหน้ามีใครฝีมือดีๆต้องมาให้ฉันเลือกก่อนนะฉันน่ารักเด็กอยากให้โอกาสคน
4: เหรอเรื่องสั้นพักตลาดเมื่อผู้ผ่านการบำบัดกลับสู่สังคมสิ่งสำคัญคือการได้รับโอกาสเข้าทำงานเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ดังนั้นสถานประกอบการและเจ้าของกิจการควรให้โอกาสผู้ที่เคยพลาดพลั้งเข้าทำงานเพื่อช่วยแก้ปัญหาสังคมเพราะหากผู้ผ่านการบำบัดไม่มีอาชีพก็จะกลับไปเสียซ้ำและกลับมาสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชนได้อีก
5: ให้โอกาสให้อภัยให้ชีวิตใหม่ผู้เลิกยาสำนักงานปปส.กระทรวงยุติธรรม
6: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
4: ร้านกำนันมานะ
3: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: กำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: ฟ้าคอยหมู่ใหญ่แผ่นดินถิ่นฐาน
2: เพราะด้วยทรงรักและห่วงใยประสบนิกรชาวไทยทุกหมู่ทุกเหล่าไม่เว้นแม้กระทั่งผู้ต้องขังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานทรัพย์ที่ประชาชนได้ทูลเกล้าถวายเมื่อ1พฤศจิกายนให้กับกรมราชทัณฑ์เพื่อนำไปจัดหายาและเวชภัณฑ์ให้กับผู้ต้องขังที่เจ็บป่วยทรงรักประชาชนของพระองค์ทุกคนเย็นศิระเพราะพระบริบาลเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: คุณผู้หญิงครับคุณคือเพศที่เก่งที่สุดของโลกคุณมีสิ่งที่ผู้ชายไม่มีนั่นคือความอดทนคุณแบกคนคนหนึ่งไว้ในท้องได้ถึง9เดือนและคุณก็ทนความเจ็บปวดที่ผู้ชายไม่มีวันเข้าใจตอนที่คุณคลอดลูกแล้วแค่เรื่องเลิกบุหรี่ทำไมคุณจะทนไม่ได้ผมเชื่อว่าคุณทำได้ด้วยรักและหวังดีจากสสส.และผู้ชายทุกคน
1: คุณรู้หรือไม่เงินค่าเหล้าเปลี่ยนเป็นอะไรได้บ้างจ่ายค่าไฟใช้1กลมจักรยานลูกราคา5แบนเตาแก๊ส2หัวราคา3กลม1แบนหม้อข้าวใหม่ระบบไอ้น้ำราคา4กลมมือถือจอสีดูทีวีฟังวิทยุเป็นไฟฉายได้ราคา5กลม2กระป๋อง1เป๊กถ้าไม่กินเหล้าก็เหลือเงินไปซื้ออะไรได้เพียบเลิกเหล้าเข้าพรรษานี้ถูกแล้วสสส.ยกนิ้วให้
2: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5
1: MHz ตอนที่10ความพอเพียงเริ่มต้นที่ภาคธุรกิจค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
2: ในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัว
1: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
3: เมื่อพูดถึงเศรษฐกิจพอเพียงภาพแรกที่คนส่วนใหญ่คิดถึงก็คือเป็นแนวคิดที่เหมาะสำหรับการดำเนินชีวิตในชนบทหรือในภาคเกษตรไม่เหมาะสำหรับชีวิตในเมืองไม่สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการดำเนินธุรกิจดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยจะมาสะท้อนภาพความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงกับการทำธุรกิจพร้อมตอบคำถามที่หลายคนสงสัยว่าจริงหรือไม่ที่ว่าหากคิดทำธุรกิจก็ให้เก็บความคิดเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเข้าลิ้นชักได้ทันทีเพราะสองเรื่องนี้ไม่มีทางไปด้วยกันได
2: ้หลายคนก็มักจะเข้าใจผิดนะครับว่าธุรกิจไม่จำเป็นต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงแต่ว่าการดำเนินธุรกิจขนาดไหนก็ตามนะครับถ้าจะให้อยู่ได้มีความสำเร็จเนี่ยก็จำเป็นจะต้องใช้เศรษฐกิจพอเพียงถึงจะอยู่รอดได้เศรษฐกิจพอเพียงก็คือว่าพอประมาณไม่เสี่ยงให้มีความคุ้มกันมีเหตุมีผลตั้งมั่นอยู่ในความสมดุลมีสติธุรกิจหลายๆเรื่องเนี่ยที่ต้องเสียหายประสบความไม่สำเร็จจุดอันตรายของมันก็คือขึ้นอยู่กับผู้บริหารขึ้นอยู่กับผู้นำอันตรายที่สำคัญก็คือความโลภความเห็นแก่ตัวธุรกิจที่มักจะประสบอันตรายเนี่ยก็จะเป็นธุรกิจที่ดำเนินการขยายอย่างมากเกินไปต้องการขยายเร็วเกินไปเนื่องจากว่าสภาวะการแข่งขันนะครับต้องการที่จะเอาชนะคู่แข่งขันซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุล
3: เมื่อหลักของเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกิจกรรมต่างๆด้วยความพอประมาณมีเหตุมีผลมีสติเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและทำทุกอย่างด้วยความรอบรู้รอบคอบทำให้เกิดคำถามตามมาว่าในแง่ของการปฏิบัติจริงนั้นหากต้องการให้การดำเนินธุรกิจเกิดความสมดุลเราจะต้องทำอย่างไร
2: เพื่อให้มีการสมดุลเนี่ยก็จะต้องดำเนินกิจกรรมอย่างมีเหตุผลต้องวิเคราะห์ต้องใช้เหตุใช้ผลต้องทำการศึกษาตลาดหาข้อมูลจะตัดสินใจต่างๆนะครับก็จะต้องใช้เหตุใช้ผลประเด็นสำคัญก็คือว่าดูเรื่องของความเสี่ยงต่างๆมันจะเป็นภูมิคุ้มกันที่สำคัญให้แก่ธุรกิจเพราะฉะนั้นในด้านธุรกิจเนี่ยก็จะมีการดูอัตราหนี้สินต่อทุนอันนี้ก็ดูเพื่อไม่ให้ธุรกิจต้องมีความเสี่ยงมากมายนะครับธุรกิจจำเป็นจะต้องดำเนินการสายกลางจะมากอย่างหนึ่งอย่างใดก็คงไม่ได้จะไปกู้เงินเขามามากอย่างในสมัยที่เรามีปัญหาเนี่ยบางบริษัทเนี่ยกู้เงินมาถึง5:1 10:1อัตรากู้ต่อทุนอย่างเงี้ยนะครับอย่างนี้ก็ถือว่าเสี่ยงและก็ไม่พอประมาณนะครับสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็คือทฤษฎีของเศรษฐกิจพอเพียงนั่นเองในการดำเนินธุรกิจเนี่ยก็จะต้องใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงเป็นตัวสำคัญธุรกิจถึงจะยืนอยู่ได้และสิ่งสำคัญก็คือจะต้องใช้คุณธรรมด้วย
3: ในความคิดของคนจำนวนไม่น้อยไม่มีทางที่ธุรกิจกับคุณธรรมจะเดินไปด้วยกันได้บางทีถึงกับคิดว่าคนทำธุรกิจถ้าคำนึงถึงคุณธรรมมากเกินไปธุรกิจก็คงอยู่ได้ไม่นานกับประเด็นนี้ดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้ให้คำอธิบายเพิ่มเติมดังนี้ค่ะ
2: ผมมองว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเนี่ยการดำเนินธุรกิจต้องยึดถือคุณธรรมจริยธรรมในบ้านเราเนี่ยนะครับเราชื่นชมบริษัทปูนซีเมนต์ไทยว่าดำเนินธุรกิจอย่างมีคุณธรรมมีการพัฒนาอบรมพนักงานที่ดีนะครับหรือว่าธุรกิจของเครือเจริญโภคภัณฑ์อย่างนี้เป็นต้นนะครับดำเนินธุรกิจมาเป็นเวลา 8-90 ปีแล้วโดยคำนึงถึงเกษตรกรลูกค้าแล้วก็เป็นธุรกิจที่มีวิสัยทัศน์ ซึ่งสามารถขยายธุรกิจไปในประเทศต่างๆไม่เพียงแต่ในประเทศไทยเท่านั้นก็ยังทำธุรกิจอย่างกว้างขวางเป็นที่รู้จักกันทั่วโลกนะครับหรือว่าของที่ใช้อยู่ในชีวิตประจำวันอย่างผงซักฟอกของเครือสหพัฒน์เนี่ยคุณเทียมผู้ก่อตั้งเครือสหพัฒน์เนี่ยมีความเชื่อในเรื่องของความซื่อสัตย์ยุติธรรมแล้วก็ผมก็ได้มีโอกาสพบปะสัมผัสกับธุรกิจขนาดเล็กขนาดกลางในต่างจังหวัดหลายๆคนก็ได้ดำเนินธุรกิจอย่างน่าชื่นชมนะครับตลอดจนดำเนินชีวิตครอบครัวที่ดีน่านับถือนะครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นตัวอย่างที่ดีของธุรกิจในบ้านเรา
3: แต่ความเป็นจริงข้อหนึ่งของการทำธุรกิจคือธุรกิจทุกขนาดต้องการกำไรซึ่งในแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงก็มิได้ปฏิเสธการทำกำไรนะคะเพราะเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวคิดที่อยู่บนพื้นฐานของความมีเหตุผลหากแต่การทำกำไรในแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการทำกำไรอย่างพอประมาณมิใช่การทำกำไรชนิดที่เกิดจากการเอารัดเอาเปรียบหรือทำให้ตัวเองต้องเดือดร้อน
2: พูดถึงเรื่องของธุรกิจเนี่ยนะครับจะมีเป้าหมายที่คล้ายกันทั้งนั้นไม่ว่าจะธุรกิจขนาดไหนทำอะไรเป้าหมายที่จะทำผลประโยชน์ตอบแทนให้แก่ผู้ลงทุนประการถัดมาก็ทำผลประโยชน์ให้แก่พนักงานให้แก่ลูกค้าหรือว่าผู้เกี่ยวข้องและที่สำคัญก็คือสังคมนะครับเมื่อเป็นอย่างนั้นเนี่ยธุรกิจก็จำเป็นจะต้องมุ่งหากำไรจำเป็นจะต้องขยายธุรกิจแล้วก็มีความรับผิดชอบต่อสังคมกำไรก็จำเป็นเพราะว่าก็จะต้องหารายได้เพื่อที่จะมาตอบแทนผู้ลงทุนตอบแทนต่อพนักงานในส่วนต่างๆเนี่ยการขยายธุรกิจก็มีความจำเป็นเพราะว่าจะต้องขึ้นเงินเดือนให้แก่พนักงานนะครับข้อสำคัญก็คือว่าทั้งด้านหากำไรทั้งด้านการขยายธุรกิจจะต้องทำให้สมดุลในแต่ละด้านนะครับถ้าไม่จัดให้สมดุลเราจะเห็นตัวอย่างธุรกิจหลายๆธุรกิจก็อยู่ได้5ปี10ปีแล้วเราก็ลืมชื่อไปละเราก็เห็นว่าทำไมภาพพจน์ของธุรกิจจึงไม่ค่อยดีเราก็มักจะมองว่าธุรกิจเนี่ยแสวงหากำไรมากเกินไปซึ่งอย่างนี้มันก็ขาดความสมดุลกำไรก็ควรจะพอประมาณเฉลี่ยกันไประหว่างผู้ประกอบการระหว่างลูกค้าอย่างนี้ก็ถึงจะมีความสมดุล
3: เพราะยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงเศรษฐกิจพอเพียงจึงไม่ปฏิเสธการทำกำไรในระดับพอประมาณนะคะแต่สำหรับการกู้ยืมเงินบางคนมองว่าขึ้นชื่อว่าการกู้ก็ถือว่าไม่รู้จักพอเสียแล้วมุมมองนี้ถูกหรือผิดเราไปค้นหาคำตอบกันค่ะ
2: เขาเข้าใจผิดว่าการที่จะดำเนินธุรกิจตามแนวทางของเศรษฐกิจพอเพียงเนี่ยคือการไม่กู้ซึ่งความจริงไม่จำเป็นนะครับถ้ากู้พอสมควรแล้วก็อยู่ในความสามารถที่จะใช้คืนได้ไม่ได้มากจนเกินไปก็ไม่ได้เสียหายอะไรผมคิดว่าถ้าเราใช้สติก็ไม่น่าจะมีปัญหาเราใช้เหตุใช้ผลใช้สติใช้ความพอประมาณก็เนี่ยก็คือใช้ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียงนะครับ
3: มุมมองจากประสบการณ์ของดร.อาจเตาลานนท์ประธานกิติมศักดิ์หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้สะท้อนให้เราเห็นนะคะว่าหากเพียงแต่ธุรกิจทุกขนาดเข้าใจแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงและนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานก็จะช่วยวางรากฐานธุรกิจให้มั่นคงทำให้ทุกก้าวทุกการตัดสินใจเป็นไปอย่างรอบคอบส่งผลให้ธุรกิจอยู่รอดอย่างยั่งยืนค่ะ
0: เศรษฐกิจพอเพียงที่ก้าวหน้าไม่ใช่เพียงแต่ปลูกพอกินอย่างนั้นมันต้องมีพอที่จะตั้งโรงเรียนแม้แต่ศิลปะเกิดขึ้นประเทศชาติถือว่าประเทศไทยเจริญในทุกทางไม่หิวมีกินมีอาหารใจหรืออะไรอื่นๆให้มากๆความสะดวกจะสามารถสร้างอะไรได้มากนี่คือเศรษฐกิจพอเพียงสำคัญว่าต้องรู้จักขั้นตอนถ้านึกจะทำอะไรให้เร็วเกินไปไม่พอเพียงถ้าไม่เร็วช้าไปก็ไม่พอเพียงต้องให้รู้จักก้าวหน้าโดยไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนพระบรมราโชวาทเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา4ธันวาคม2546เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติด อย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

สถานีวิทยุกระจายเสียงจส1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบหนึ่งที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม20,000ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่มเบาหวานเป็นตามกรรมพันธ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
9: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
10: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
11: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
12: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอสอ1 F

โอวาทของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตแห่งวัดบรรพตคีรีอำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารท่านได้กล่าวสอนไว้ตอนหนึ่งว่าการพิจารณาไตรลักษณ์ให้เห็นชัดประจักษ์แจ้งนี้นาไม่หวังว่าจะหอบใส่รถไปพระนิพพานด้วยรอกอนิจจาเอ๋ยพิจารณาเพื่อถอนความหลงของเจ้าตัวที่เข้าใจผิดว่าเป็นของเที่ยงเป็นสุขเป็นตัวเราเขาสัตว์บุคคลต่างหากเพื่อให้นายความหลงของเจ้าตัวที่เคยหลงมาอวิชชาก็ว่าปัญญาน่ะเป็นหัวหน้าของสมาธิและศีลตอนนี้มีพระกำลังมาก

สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz
1: เมนูวันนี้พุงต้มพะโล้แหมกำลังเดือดเชียวแล้วนี่ก็อีกจานพุงเชื่อมโรยน้ำตาลเจิมซะแล้วนั่นพุงสามชั้นลงทอดในน้ำมันดำชาชาอุ้ยชอบไม่ใช่เหรอโน่นอีกข้าพุงไก่ข้าพุงหมูข้าวเหนียวมูนพุงพุงราดช็อกโกแลตกินไม่ลงละสิก็ลองมองอาหารให้เป็นพุงแบบนี้คุณน่ะก็กินไม่ลงแล้วข่มอารมณ์อยากกินหนึ่งในสามอต้านไผ่อ้วนลงพุง

0: แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัตยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารัก
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวว่ายน้ำสนามกอล์ฟร้านเด็กร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
11: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
12: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
10: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส.
13: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์
1: คนเจ้าอารมณ์สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะคนเรานะคะควรที่จะหมั่นสำรวจตรวจตรานิสัยใจคอของตัวเองอยู่บ่อยๆแล้วก็รีบที่จะแก้ไขข้อบกพร่องนิสัยที่ไม่ดีนั้นเสียมันแก้ไขข้อบกพร่องของตัวเองดีกว่าจับผิดผู้อื่นนับเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพนะคะที่ดีที่สุดที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการฝึกอบรมเลยเช่นเรารู้ตัวว่าเป็นคนวู่วามเจ้าอารมณ์แล้วจะทำอย่างไรจึงจะใจเย็นลงได้คนที่วู่วามเจ้าอารมณ์นะคะคือคนที่ห้ามใจตัวเองไม่ได้เพราะว่าสตินั้นหย่อนใจไม่ตั้งมั่นพอเพราะฉะนั้นต้องหมั่นฝึกสติฝึกใจให้ตั้งมั่นก่อนนอนทุกคืนนะคะนั่งสมาธิให้มากๆให้ใจสงบและแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายให้เขามีความสุขกายสุขใจทำอย่างนี้เป็นประจำนะคะใจของเราก็จะเริ่มเย็นลงค่ะหรือไม่ก็หาเวลาเราอยู่คนเดียวตามลำพังบ้างแล้วพิจารณาโทษของความเป็นคนเจ้าอารมณ์โทษของความโกรธให้มากๆว่ามันนำความเสียหายมาให้แก่ตัวเองครอบครัวคนรอบข้างอย่างไรบ้างโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะให้พิจารณาถึงความวู่วามในอดีตของเราที่ผ่านมาว่าทำให้ทรัพย์สินเงินทองเสียหายไปเท่าไหร่แล้วและเราเองก็ต้องเสียใจเพราะว่าการกระทำนั้นเพียงใดพ่อแม่พี่น้องคนที่เรารักนะคะก็ต้องพลอยเสียใจเสียชื่อเสียงตามเราไปด้วยมากมายขนาดไหนและถ้าจะให้ดีนะคะต้องพยายามคบเพื่อนที่ใจเย็นกล้าตักเตือนให้สติเราในยามที่เราวู่วามหุนหันพลันแล่นเมื่อทำได้ตามนี้แล้วอารมณ์ของเราก็จะค่อยๆเย็นลงมีความสุขุมรอบคอบมากขึ้นความผ่องใสอิ่มเอิบของผิวพรรณก็จะตามมาคุ้มค่ากับการอดทนฝึกตัวของเราทำให้เรากลายเป็นคนอารมณ์ดีเป็นที่รักของคนรอบข้างนะคะและพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปฟังสารคดีของเราบ่อยๆก็คาดหวังว่าหลายๆท่านคงจะจิตใจเย็นลงนะคะความเป็นคนเจ้าอารมณ์ก็คงจะน้อยลงไปด้วยและพบกันใหม่ตอนต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์นี่คือในหลวงในดวงใจ
2: ความเดือดร้อนและความทุกข์ยากของประสบนิกรชาวไทยนั้นอยู่ในสายพระเนตรพระกันของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาตลอดโดยที่เราอาจไม่เคยรู้พระองค์พระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ช่วยโรงเรียนที่ประสบน้ำท่วมในภาคอีสานและภาคใต้พระราชทานทรัพย์ให้กับโรงพยาบาลทหารผ่านศึกเพื่อดูแลทหารเจ้าหน้าที่ที่บาดเจ็บจากการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานเครื่องเป่าลมเพื่อดับไฟป่าให้กับจังหวัดลำปางและอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว
1: เรารักหลวง
3: วันนี้กฎหมายให้ที่สาธารณะต่อไปนี้เป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% ได้แก่คลินิกโรงพยาบาลโรงพยาบาลสัตว์สถานีอนามัยร้านขายยาสถานนวดแผนโบราณสปาสถานรับเลี้ยงเด็กโรงเรียนอนุบาลโรงเรียนประถมโรงเรียนมัธยมสถาบันกวดวิชาสถาบันฝึกอบรมอาชีพอุทยานการเรียนรู้หอศิลป์พิพิธภัณฑ์อาจารย์สาวไว้น้ำสนามกอล์ฟร้านเด็ดร้านคาราโอเกะร้านตัดผมโรงภาพยนตร์ห้างสรรพสินค้านี่ยังไม่ถึงครึ่งเลยนะครับเลิกสูบเถอะครับสสส.เอาใจช่วยให้ที่สาธารณะเป็นเขตปลอดบุหรี่ 100% สูบปรับ 2,000 บาทสสส.
4: ฮัลโหลเลิกงานแล้วเจอกันที่เดิมเปล่า
5: ไม
6: ่ฮัลโหลประชุมเสร็จแล้วไปดูหนังกันนะ
5: ไม
7: ่ฮัลโหลไปนวดกันมา
5: ไม
8: ่ฮัลโหลเสร็จงานแล้วไปทานข้าวกันนะจ๊ะ
5: ไม่ไปได้ยังไงล่ะจ๊ะแม่แล้วลูกๆแต่งตัวเสร็จหรือยังจ๊ะพ่อใกล้จะถึงแล้วนะ
9: ครอบครัวพร้อมหน้าคือช่วงเวลาแห่งความสุขพลังครอบครัวคือพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
10: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้าน

0: คุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
1: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
2: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดิหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
0: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสสส
3: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ์ตอนที่11สมดุลในสังคมเมื่อทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กค้นความคิดชีวิตที่พอเพียง
1: คุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชน
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองนะฮะไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขาเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบ
1: คุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชน
3: มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไร
0: ร่วมค้นหาและเข้าใจในเศรษฐกิจพอเพียงผ่านหลากหลายมุมมอง
1: หนึ่งในหัวใจสำคัญของแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงคือการสร้างสังคมที่ช่วยเหลือเกื้อกูลกันเพื่อให้ทุกภาคส่วนของสังคมเติบโตไปพร้อมกันอย่างสมดุลซึ่งภาคธุรกิจก็เป็นหนึ่งฟันเฟืองสำคัญที่มีส่วนร่วมสร้างสังคมแห่งความเกื้อกูลนะคะคุณบุญชัยเบญจรงคกุลประธานกรรมการบริษัท Total Access Communication จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือรายใหญ่ในประเทศไทยที่รู้จักกันดีในชื่อ Dtacบอกเล่าประสบการณ์ความคิดของการมองเห็นคุณค่าสังคมที่เกื้อกูลกันค่ะ
2: ก่อนหน้าปี40เนี่ยก็มุ่งไปกับการเจริญเติบโตของธุรกิจนะครับขยายธุรกิจไปเดือนละบริษัทอะไรอย่างเงี้ยนะครับตอนนั้นฟองสบู่กำลังเบ่งบานเต็มที่นะฮะสิ่งที่โดนบันดาลให้เราหันมาดูทางนี้จริงจังก็คือเรื่องของวิกฤตเศรษฐกิจนะฮะความเป็นจริงทั้งหมดในสังคมไทยวิ่งมาให้เราเห็นวันนั้นเหมือนฉายหนังให้เราดูเลยนะฮะชัดๆเลยว่า Dtac มีลูกค้าอยู่ประมาณ1,200,000 คนลูกค้าไม่สามารถชำระเงินเนี่ยผมว่าเกินครึ่งหนึ่งของลูกค้าอะไรเวลานั้นอ่ะถูกพักงานมาพวกไฟแนนซ์บางพวกอะไรใช่ไหมฮะพอมันไปถึงเกือบปีลูกค้าเริ่มหายเดือนละแสนผมดูแล้วว่าโอ้นี่ถ้าอีกไม่กี่เดือนนะลูกค้าก็จะหมดบริษัทละพนักงานเรา 4,000 คน 5,000 คนก็คงจะม้วนเสือกลับบ้านกันใช่ไหมฮะมันทำให้เราคิดว่าจริงๆแล้วเราอยู่ได้เพราะว่าคนในสังคม
1: เมื่อความจริงปรากฏชัดว่าความอยู่ไม่รอดของคนในสังคมส่งผลกระทบต่อเนื่องมาถึงบริษัทท้ายที่สุดจะไม่มีใครอยู่ได้เช่นกันการเกื้อกูลให้ผู้อื่นอยู่ได้จึงเป็นคำตอบความอยู่รอดของตัวเราเช่นกันค่ะด้วยบทบาทของธุรกิจที่มีฐานะเป็นทุนใหญ่คุณบุญชัยจึงเริ่มผลักดันกิจกรรมทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กสู่สังคมไทยในทุกระดับชั้นซึ่งสามารถทำได้หลายวิธีค่ะ
2: ทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กเอ้ยเราช่วยเขายังไงช่วยให้เขายืนได้ด้วยตัวเองไม่ใช่ว่าเอาของไม่ให้เขามันม้วนเดียวจบบังเอิญทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของเราเนี่ยประเทศไทยเรามีระบบสื่อสารโทรคมนาคมที่ทันสมัยระดับโลกนะฮะตั้งหลายระบบแล้วมันก็ไม่ได้ใช้อะไรนอกจากไปทำให้คนมาซื้อโทรศัพท์อะไรแค่นั้นเองไอ้ระบบเนี่ยมันถ้าไม่ใช้เรื่องเสียงเนี่ยใช้ข้อมูลเนี่ยนะมันก็ทำได้มันเป็นประโยชน์เรามีเครือข่ายสายใยแก้วเนี่ย 30,000 กิโลเมตรทั้งประเทศนะฮะ Dtac นะครับใช้บริการลูกค้าแต่มันไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มร้อยมันเหมือนถนน20เลนอะรถวิ่ง3คันจริงๆสิ่งเหล่านี้เนี่ยถ้าเรานำเชื่อมต่อไปอีกนิดนึงเราเชื่อมข้อมูลให้อุตุได้ไหมเราเชื่อมข้อมูลให้กรมชลประทานได้ไหมใช่ไหมฮะผมไตร่ตรองดูทีว่าประเทศเรามีอะไรที่จะสู้เขาได้อย่างน้อยเนี่ยเรามีอะไรที่จะมาฟื้นฟูไม่ต้องมีหนี้อย่าเพิ่งพูดเรื่องรวยนะอย่ามีหนี้ก่อนเนี่ยเป็นลาบันประเสริฐละทำได้ยังไงก็คือว่าให้เขาขายของได้ราคาขึ้นใช่ไหมฮะนี่ก็เลยว่าเราก็น่าจะผลักดันโครงการทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กด้วยการทำให้เขาได้พบกันผู้ซื้อได้พบกับผู้ขายผู้ผลิต
1: แนวทางทุนใหญ่ช่วยทุนเล็กของ Dtac ปรากฏเป็นรูปธรรมผ่านโครงการวิทยุร่วมด้วยช่วยกันโครงการสำนึกรักบ้านเกิดซึ่งต่อมาพัฒนาเป็นมูลนิธิรักบ้านเกิดซึ่งหวังปลุกจิตสำนึกให้คนไทยเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้ผู้ที่ยืนได้หยิบยื่นโอกาสให้ผู้ด้อยกว่าซึ่งจากทั้งสองโครงการทำให้คุณบุญชัยพบว่าแท้จริงแล้วสังคมไทยเรายังพร้อมช่วยกันเสมอค่ะ
2: จริงๆที่เราเริ่มไว้เนี่ยโครงการสำนึกรักบ้านเกิดกับวิทยุร่วมด้วยช่วยกันเนี่ยมีทางไหมสักวันหนึ่งมันจะรวมตัวกันเป็นเรื่องเดียวกันเพราะเราสังเกตว่าโครงการวิทยุของเรานะวิทยุชุมชนนะฮะ เราก็ไม่ได้เป็นคนออกไปซ่อมบ้านให้คนหรือว่าไปแก้ปัญหานะฮะจริงๆเราเป็นแค่ตัวกลางยกหูโทรศัพท์หมุนไปหาปะปาหมุนไปหาตำรวจหมุนไปหาเพื่อนบ้านสังคมช่วยกันเองเนี่ยเพราะสังคมไทยมีน้ำใจยิ่งใหญ่มากใช่ไหมฮะนี่ก็เลยนึกว่าโอ้ถ้าเรานำโครงการสำนึกรับบ้านเกิดที่มีเยาวชนจากทุกอำเภอเนี่ยนะฮะ700กว่าอำเภอของประเทศไทยเนี่ยเอ๊ะทำไมไม่ให้อำเภอหนึ่งช่วยอีกอำเภอหนึ่งโดยตัวเขาเองเลยเปิดมูลนิธินี้ขึ้นมาแล้วบอกว่าให้ทุนเนี่ยให้กระทรวงศึกษาท่านก็ให้ศึกษาธิการจังหวัดเนี่ยคัดเยาวชนที่มีคุณสมบัติพอที่จะเป็นผู้นำชุมชนต่อไปในอนาคตมารับทุนจากเราโดยเขียนเรียงความมานะฮะว่าทำไมอยากเป็นผู้นำชุมชนเราก็ไม่ได้ถือว่าการไปมอบทุนเป็นเรื่องใหญ่ผมว่าผลบั้นปลายเป็นเรื่องใหญ่กว่าฉะนั้น7ปีเนี่ยเราก็ไม่ค่อยมีคนรู้จักเราหรอกโครงการสำนึกรับบ้านเกิดเราเนี่ยไม่มีเงื่อนไขเลยเรียนนะครับอย่าสอบตกเป็นใช้ได้จบมาก็ไม่ต้องใช้ทุนคืนปีนี้เราลงมือให้เยาวชนที่จบแล้วเนี่ยนะฮะรุ่น1รุ่น2เนี่ยไปเดินขายข้าวไม่มีอะไรดีกว่าให้ลูกหลานชาวนาไปขายข้าวให้ชาวนานั่นแหละเพราะเราก็เคยลองดูสหกรณ์จ้างพนักงานมาอะไรมาขายก็ขายไม่ออกฮะแต่พอเป็นเยาวชนสำนึกรับบ้านเกิดไปขายซื้อข้าวพ่อแม่ผมนะครับขายได้เขาเดินตามร้านโชว์หวยเดินตามคนขายข้าวทั้งหลายจริงๆแล้ววันนี้เนี่ยเราอยากจะให้เยาวชนเข้าใจนะว่าทุกอย่างเนี่ยในโลกนี้มันมีค่าคุณค่าของเขาคุณค่าของสังคมคุณค่าของบ้านเกิดเขาเนี่ยแล้วถ้ามันรวมยังไงเอาพลังงานวัยหนุ่มสาวของเขาเนี่ยมารวมกันแล้ววิ่งช่วยเหลือข้ามไปข้ามมายังไงใช่ไหมฮะสเต็ปต่อไปของเราเนี่ยคือว่าจัดตั้งสมาคมสำนึกรักบ้านเกิดประจำจังหวัดให้พวกเขาจังหวัดและสมาคมอาศัยว่าพวกเข้ามาจอยสมาคมดึงเพื่อนเข้ามาแล้วก็เริ่มเป็นตัวเชื่อมของสังคม
1: ไม่เพียงแต่ดีแท็กเท่านั้นนะคะที่เห็นความสำคัญของเยาวชนและการร่วมมือร่วมใจกันเพื่อพัฒนาสังคมเครือเจริญโภคภัณฑ์ธุรกิจขนาดใหญ่ด้านการเกษตรก็ตระหนักในบทบาทอีกด้านหนึ่งของธุรกิจนั่นคือการร่วมเกื้อกูลสังคมด้วยเช่นเดียวกันค่ะคุณอภัยชนวัชรศิลป์รองกรรมการผู้จัดการด้านประสานกิจการสัมพันธ์บริษัทเครือเจริญโภคภัณฑ์จำกัดมหาชนจะมาบอกเล่าแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมเพื่อสังคมของเครือเจริญโภคภัณฑ์ค่ะ
3: เครือเจริญโภคภัณฑ์เนี่ยนะครับหากนับเนื่องจากร้านเจียไตเนี่ยปี2548เนี่ยก็จะครบ84ปีครับฉะนั้นเราเลยรู้จักเกษตรกรมา80กว่าปีครับลูกค้าเราคนแรกก็คือเกษตรกรถ้าเราขายของให้เกษตรกรแล้วเนี่ยเกษตรกรเอาของที่เราขายไปเนี่ยใช้แล้วไม่เกิดประโยชน์เขาก็ไม่มีโอกาสมาซื้อเราอีกใช่ไหมครับแล้วบางทีขายของเอาของไปก่อนแล้วก็เก็บเงินที่หลังเราก็เก็บเงินไม่ได้มันก็ไร้ประโยชน์ครับถ้าทำธุรกิจแบบตีหัวเข้าบ้านตีหัววิ่งหนีไอ้ตรงนี้มันก็สอนล่ะครับสอนเราเองฮะให้เราคำนึงถึงว่าถ้าจะทำธุรกิจกับเกษตรกรเราต้องคิดว่าทำอย่างไรให้เขาอยู่รอดและมีกำไรฉะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เนี่ยเราก็เลยมองเนี่ยครับคือภาพรวมของบทบาทของบริษัทเราก็ได้มีการทำในเรื่องสังคมเนี่ยก่อนหน้านั้นมากมายหลายเรื่องแต่สิ่งที่สำคัญก็คือเมื่อพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมายุ60พรรษาท่านประธานของเครือเจริญผู้พันคือคุณธนินทร์เจริญวนนท์ก็ถามมาที่คณะกรรมการบริษัทว่าเราควรจะทำอะไรถวายท่านในที่สุดเนี่ยก็เป็นฉันทานุมัติครับว่าทำถวายหมดหมายถึงถวายทั้งกำลังทรัพย์กำลังกายกำลังสติปัญญากำลังใจอาสาตัวเข้าไปทำงานแล้วนั่นก็คือที่มาของการจดเป็นมูลนิธิพัฒนาชีวิตชนบทแต่เนื่องจากว่าฐานของมูลนิธินี่คือทั้งเครือเจริญโภคภัณฑ์คือทั้งธุรกิจทั้งหมดฉะนั้นเราจึงนำยุทธศาสตร์ที่ว่าเอาเศรษฐกิจนำสังคมตามครับก็คือทำให้คนคิดหาเงินเป็นกับใช้เงินให้เป็นหาเงินเป็นคือทำให้เกิดอาชีพเกิดงานได้ใช้เงินเป็นก็คือรู้จักเศรษฐกิจทางใจรู้จักอดออมเป็นรู้จักวางแผนชีวิตตัวเองเป็นว่ามีเงินแล้วมันควรจะใช้ยังไงอย่างไรอันไหนคือลำดับความสำคัญเช่นเรื่องการศึกษาการสุขภาพเงินออมมีไหมเงินฉุกเฉินควรจะจัดไหมคิดเป็นปฏิบัติเป็นในชีวิตประจำวันครับทำอยู่หลายพื้นที่ครับแล้วก็หลายลักษณะโครงการแต่หลักๆคงมี3อันครับคือพัฒนาคุณภาพคนโดยเน้นเรื่องอาชีพพัฒนาชุมชนฮะในลักษณะของการรวมกลุ่มซึ่งอันนั้นจะเน้นเชิงผู้นำแล้วก็ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับ
1: และนี่คือบทบาทสำคัญที่องค์กรธุรกิจในฐานะทุนใหญ่ร่วมสร้างสรรค์เพื่อสังคมแห่งความพอเพียงสังคมที่ปลาใหญ่ไม่กินปลาเล็กและทุนใหญ่จะร่วมช่วยทุนเล็กเพื่อทุกภาคส่วนในสังคมจะเติบโตและก้าวเดินไปพร้อมกันอย่างสมดุลและมั่นคงค่ะ
0: พอมีพอกินเป็นขั้นที่1ขั้นต่อไปให้มีเกียรติยืนด้วยตนเองขั้นที่3ให้นึกถึงผู้อื่น พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหุบกระพง28มิถุนายน2518เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อคนไทยสังคมไทยก้าวหน้าไปพร้อมกับความสมดุลอย่างมั่นคงและยั่งยืนสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
4: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
5: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ

0: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได้
1: งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 เมกะเฮิรต
1: ซ์ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
2: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 081-850-7982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: คำพูดที่ให้กำลังใจคน
1: สวัสดีค่ะพบกับสารคดีสว่างที่กำลังใจอีกเช่นเคยนะคะวันนี้คุณได้ทำสิ่งที่ดีๆกับตัวเองและผู้อื่นแล้วหรือยังคะอย่างน้อยก็ตั้งใจว่าเราจะพูดเพราะๆกับคนรอบข้างและเพื่อนร่วมงานเพื่อให้เขาเกิดกำลังใจเชื่อไหมคะว่าในโลกนี้สิ่งที่บั่นทอนกำลังใจคนเราได้มากที่สุดไม่มีอะไรเกินคำพูดที่ระคายหูระคายใจอย่างเช่นเพื่อนรักกันแทบตายพูดผิดหูเพียงไม่กี่คำโกรธจนแทบไม่มองหน้ากันไปตลอดชีวิตหรือสามีภรรยาอยู่ด้วยกันมานานถึง 20-30 ปีแค่พูดไม่ให้เกียรติกันพูดไม่ถูกใจเพียง 2-3 คำก็ต้องหย่าร้างกันตอนแก่ก็มีนะคะในเวลาเดียวกันสิ่งที่ให้กำลังใจมนุษย์ได้มากที่สุดก็ไม่มีอะไรเกินคำพูดอีกเหมือนกันค่ะถ้าหัวหน้างานพูดดีๆพูดเพราะๆมีปัญหาอะไรก็พยายามอธิบายให้ฟังด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเจอด้วยกระแสแห่งความเมตตาเดี๋ยวลูกน้องก็ทุ่มเททำงานสุดชีวิตแต่ถ้าสั่งงานไปด่าไปทำเอาคนฟังแทบไม่มีเรี่ยวแรงทำงานเอาซะเลยค่ะผู้นำผู้บริหารที่ดีทั้งหลายเขาใช้วิธีพูดยกใจคนทั้งนั้นน่ะนะคะพูดแล้วทำให้คนมีกำลังใจช่วยกันสร้างประเทศให้เจริญรุ่งเรืองขึ้นมาได้เพราะฉะนั้นคำพูดที่จะก่อให้เกิดการกระทบกระทั่งเกิดความแตกแยกในหมู่คณะนำความข้างโน้นไปบอกข้างนี้ถึงแม้นมันจะเป็นความจริงก็อย่าพูดเลยนะคะเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์ใดเลยค่ะคุณผู้ฟังคะหากเจอหน้าเพื่อนบ้านใกล้เคียงคนรู้จักกันทักทายปราศรัยมีความจริงใจต่อกันนะคะแล้วเราจะพบว่าโลกนี้สดใสและก็น่าอยู่ขึ้นอีกเยอะทีเดียวค่ะพบกันใหม่คราวหน้าเราพร้อมจะเติมความสุขกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกคนสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

สถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

ายโครงการและหลากหลายเรื่องราวที่เราไม่เคยรู้เลยว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงธรรมเพื่อคนไทยพระองค์พระราชทานแนวทางพระราชดำริในการพัฒนาแหล่งน้ำถึง116โครงการรับโครงการพัฒนาจังหวัดจันทบุรีเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเพื่อเกษตรกรที่ขาดแคลนน้ำพระราชทานเครื่องบินเล็กให้กับกองทัพบกเพื่อลาดตระเวนช่วยเหลือประชาชนพระราชทานรถกู้ชีพให้ศูนย์แพทย์จังหวัดชายแดนใต้และอีกมากมายหลายโครงการที่เราไม่เคยรู้พระผู้ปิดทองหลังพระเรารักพระเจ้าอยู่หัว

0: 1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด
1: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 เมกะเฮิรตซ
1: ์คู่สร้างคู่สมสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเคยได้ยินคำว่าคู่สร้างคู่สมหรือคู่สามีภรรยาที่ได้ตัดสินใจมาสร้างสรรค์ชีวิตคู่ร่วมกันคงจะเคยได้ยินนะคะแต่ก็เป็นเรื่องที่น่าแปลกไม่น้อยทีเดียวค่ะว่าทำไมคนทั้งโลกมีอยู่ตั้งหลายพันล้านคนแต่อะไรที่ทำให้คนสองคนมาพบรักกันและแต่งงานกันได้ในที่สุดสารคดีสว่างที่กลางใจมีคำตอบมาฝากในวันนี้ค่ะการที่เราได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันนั้นมาจากความคุ้นเคยสนิทสนมกันมาในอดีตชาติและได้สร้างบุญร่วมกันมาทำให้เมื่อเกิดในชาตินี้ด้วยผลบุญดังกล่าวจึงทำให้ทั้งคู่ได้มาเป็นคู่สร้างคู่สมกันมาใช้ชีวิตคู่ร่วมกันแต่อย่างไรก็ตามนะคะก็มีข้อที่น่าสังเกตอยู่ว่าเราเกิดมาในแต่ละครั้งนั้นบางทีอาจจะพลั้งเผลอทำในสิ่งที่ไม่ดีไปบ้างตรงนี้เองที่ทำให้บางครั้งแม้จะเกิดมาร่วมกันแต่ผลของการกระทำแตกต่างกันทั้งในเรื่องที่ดีและไม่ดีและหากยิ่งต่างกันมากก็อาจจะไม่ได้เจอและไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอีกเลยบางคู่ที่มีเจตนาดีและรักกันมากจึงอธิษฐานว่าให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยากันไปทุกภพทุกชาติมีเรื่องที่ควรระวังกันนะคะว่าการอธิษฐานเช่นนี้ทำให้ใจของเราผูกพันกับคนที่เรารักมากจนเกินไปส่งผลให้จิตเศร้าหมองและชักนำให้เราไปสู่การกระทำที่ไม่ดีในที่สุดเคยมีตัวอย่างสมัยพุทธกาลก็ขอนำมาเล่าให้คุณผู้ฟังทราบไว้นะคะพระนางมัลลิกาเทวีพระมเหสีของพระเจ้าประเสนทิโกศลเคยอธิษฐานกับสามีในอดีตชาติว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นสามีภรรยาร่วมกันอีกแต่สามีของนางประพฤติตัวไม่ดีจึงต้องตกนรกบ้างไปเป็นสัตว์เดรัจฉานบ้างทำให้คลาดกันไม่ได้มาอยู่ร่วมกันนางจึงต้องแต่งงานกับคนอื่นแทนซึ่งในชาติหนึ่งก็ได้เกิดมาเป็นพระมเหสีแต่ในขณะที่สามีเก่าเกิดมาเป็นแพะด้วยแรงอธิษฐานนั่นแหละค่ะทำให้พระนางได้สามีเป็นแพะนอกจากพระนางจะได้ชื่อว่าเป็นผู้นอกใจพระสวามีแล้วยังทำให้พระนางต้องทนทุกข์ทรมานเพราะความละอายใจที่ได้ทำไว้ด้วยเรื่องนี้คงจะเป็นบทเรียนสอนใจนะคะเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พบเหตุการณ์เช่นนี้ก็น่าที่จะอธิษฐานกับคู่ของเรานะคะว่าขอให้ได้เกิดมาเป็นเพื่อนที่ดีหรือกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันไปทุกภพทุกชาติการอธิษฐานที่ดีนั้นเป็นสิ่งดีค่ะคือเป็นการโน้มน้าวนำจิตใจของเราให้ตั้งมั่นอยู่ในความดีและบุญกุศลตลอดเวลาเพื่อป้องกันตัวเราไม่ให้พลั้งเผลอไปทำในสิ่งที่ไม่ดีต่อไปในวันข้างหน้าแล้วพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 เมกะเฮิรตซ์ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: ชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
0: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
1: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
0: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
1: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
0: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
1: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
0: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
1: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
2: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
1: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
0: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
3: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงโต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์081-808-8009 081-808-8009
4: ร้านกำนันมานะ
3: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
5: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: คุณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: เอาเค้กเจ็ดก้อน
2: เค้กเจ็ดก้อนอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเอามะละกอแทนแล้วก็เอากะเพราหมูกรอบด้วย
2: หมูกรอบอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นเปลี่ยนเป็นกะเพราปลาแต่ขอใบกะเพราเยอะๆแล้วก็ข้อหมูย่างขอแบบติดมัน
2: อ
1: ะ
2: ยังอีกติดมันอาจฆ่าคุณได
1: ้งั้นไม่เอาแล้ว
2: ฆ่าได้เพราะทำให้ลงพุงเรื่องอาหารหวานทอดและมัน1ใน3อต้านภัยอ้วนลงพุง
3: ผมไม่ต้องการมีพ่อที่รูปหล่อเหมือนพระเอกหนังผมไม่ต้องการมีพ่อที่ร่ำรวยผมไม่ต้องการมีพ่อที่ซื้อของเล่นให้เพราะวันนี้พ่อได้ให้สิ่งที่ผมภูมิใจในตัวพ่อที่สุดพ่อเลิกเล่าแล้ว
4: ไม่มีฮีโร่คนใดยิ่งใหญ่ไปกว่าพ่อที่เลิกเล่าได้ปรึกษาปัญหาเลิกเล่าดนดริงครับโทร023791020สสส.เครือข่ายองค์กรงดเหล้าและมูลนิธิเพื่อนหญิง
5: นี่เป็นเสียงครอบครัวของผมที่ได้ยินทุกวันภรรยาหัวเราะลูกหัวเราะร่วมสร้างความอบอุ่นในครอบครัวด้วยเสียงหัวเราะ
6: แม่อารมณ์ดีลูกก็อารมณ์ดีค่ะ
7: ปรนัสเดชสูบควันเข้าปากปนัสเดชผ่านหลอดลมอรวรรณเข้าปอดเด็กหญิงวลิตาฉาบถุงลมป้าสมคิดเกาะเส้นเลือดน้ารำไพไหลออกจากปอดอาคมผ่านหลอดลมเด็กชายพงแล้วพ่นออกจากปากปนัสเดชทุกครั้งที่สูบคนอื่นสูบไปกับคุณด้วยหยุดทำร้ายผู้อื่นหยุดสูบบุหรี่ในที่สาธารณะสสส
8: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: จะรอเข้าวัดตอนแก่สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะบางคนเข้าวัดฟังธรรมได้ยินพระอาจารย์ท่านเทศสอนว่าคนที่ใกล้จะสิ้นใจตายถ้าใจผ่องใสจะได้ไปสวรรค์เขาฟังแล้วนะคะก็เกิดความคิดขึ้นในใจว่าในวัยหนุ่มวัยสาวทุกคนน่าจะได้ตั้งหน้าตั้งตาทำมาหากินเก็บเงินทองเอาไว้มากๆครั้นอายุถึงวัยเกษียณออกจากงานแล้วจึงหันมาเข้าวัดรักษาศีลปฏิบัติธรรมทุกเช้าก็ใส่บาตรเป็นประจำรับรองว่าเวลาในบั้นปลายชีวิตพอต่อการฝึกทำใจให้ผ่องใสแบบติวเข้มได้แน่นอนค่ะคิดไปเองสรุปเอาเองนะคะว่าความคิดของตนนี่เข้าท่าดีแล้วก็อยากให้คนอื่นเนี่ยได้ฟังความคิดดีๆของตนจึงได้ไปเล่าความคิดของตนให้พระอาจารย์ฟังค่ะเล่าจบแล้วนะคะยังได้สรุปแถมท้ายอีกว่าเด็กนักเรียนเนี่ยไม่มีรายได้เข้าวัดก็มาอาศัยข้าวก้นบาตรพระกินอย่างนี้เท่ากับมาเบียดเบียนพระแท้ๆเมื่อเขาพูดจบพระอาจารย์บอกให้เขาทำใจนิ่งๆแล้วยกธรรมะมาสอนเขาว่าความจริงเรื่องของโลกและชีวิตที่ทุกคนควรรู้มีอยู่3ข้อคือข้อ1ความตายไม่มีเครื่องหมายบอกล่วงหน้าว่าคนไหนจะตายเมื่อไหร่อาจจะตายตอนเด็กตอนหนุ่มสาวหรือว่าตอนแก่ก็ได้2พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสว่าอายุมนุษย์สั้นนักอุปมาเหมือนน้ำค้างบนยอดหญ้าในยามเช้าพอสายหน่อยถูกแสงแดดแผดเผาก็แห้งหมดอายุของคนสั้นยิ่งกว่านี้อีกเพราะทุกคนไม่ว่าใครหายใจเข้าแล้วไม่หายใจออกก็ต้องตายหรือว่าหายใจออกแล้วไม่หายใจเข้าก็ต้องตายถ้าทั้งไม่หายใจเข้าและไม่หายใจออกก็จะยิ่งตายเร็วหนักขึ้นไปอีกและข้อ3เรากำหนดสถานที่ตายไม่ได้เศรษฐีบางคนร่ำรวยเงินเป็นร้อยๆล้านไปไหว้บรรพบุรุษที่สุสานเกิดเดินหลงทางเป็นลมตายในป่าอยู่คนเดียวก็ยังมีด้วยความจริง3ข้อนี้อย่ามัวรอเข้าวัดตอนแก่เลยนะคะรีบเข้าวัดตั้งแต่เด็กเถิดไม่มีเงินทำบุญก็ขนขวายช่วยงานวัดให้เต็มกำลังแล้วก็ตั้งใจรักษาศีลและทำสมาธิทำใจให้ผ่องใสตายเมื่อไหร่ก็จะได้ไปดีไงล่ะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ในวันต่อไปนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ

0: เมื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการศาสตร์แห่งธรรมะพระราชาผมสุธีสุขสากลครับ
2: โลภดลทิติภาธรครับ
1: พบกันยามเช้า5นาฬิกาถึง5นาฬิกา30นาทีทุกคลื่นวิทยุกระจายเสียงในเครือกองทัพบกทั่วประเทศครับ
2: จะเจอกันในยามรุ่งอรุณเช่นเคยนะครับ
1: ครับในเช้าๆนะครับเป็นช่วงเวลาที่หลายท่านหลายคนเมื่อตื่นขึ้นมาแล้วก็อยากที่จะให้เป็นวันที่มีความสดชื่นสดใสสมหวังสมปรารถนานะครับคือปรารถนาสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชีวิต
2: ครับ
1: นะครับ
2: ก็ขอพรจากตัวเองก่อนหรือเปล่าครับ
1: ใช่ครับ ก่อนที่จะขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะครับขอพรจากตัวเองด้วยการให้ตัวเองนั้นได้ขยับขยื่นเคลื่อนที่เคลื่อนไหวบ้าง
2: อ๋อนะ
1: ครับ
2: อ้าวใครที่อยู่ในช่วงเริ่มสูงวัยลองนึกไปถึงพ่อแม่ที่ยังมีชีวิตอยู่นะ
1: ครับ
2: แต่ว่าเราสัก50อ่ะ50แล้วกันแล้วแม่เรา
1: 70 80
2: 80กว่าเน
1: ี
2: ่ยแล้วเราเนี่ย50เนี่ยเดี๋ยวนี้กว่าจะลุกมันไม่เหมือนเมื่อก่อนนะ
1: ใช่ฮะ
2: แล้วแม่เราล่ะ
1: จะขนาดไหน
2: จะขนาด
1: เรื่องนี้ต้องยอมรับนะฮะต้องยอมรับความเป็นจริงว่าอายุที่เปลี่ยนไปโดยเฉพาะวัย50อัพเนี่ยนะฮะมันมีหลายสิ่งที่เป็นสัญญาณบอกว่าไม่เหมือนเดิมแล้วนะครับเช่นเรื่องของความจำอันนี้ชัดเจนเลยนะ
2: เขาบอกว่าเซลล์ข้างในมันจะเสื่อม
1: ครับครับมันมีอายุการใช้งานเหรอ
2: ใช่ครับ
1: ม
2: ันก็มีอะไรนะพวกที่เขาพยายามที่จะประดิษฐ์คิดค้นอะไรการทานอาหารยังไงให้แบบเซลล์มันสามารถที่จะ
1: ฟื้น
2: แล้วก็ใช้งานได้มากกว่าเดิมอะไรเงี้ยนะมันไม่ต้องไปแบบเสื่อมมากเลยตัวนี
1: ้ก็อาจจะมีบ้างนะครับพวกอาหารเสริมหรือเสริมอาหารเนี่ยนะทำให้เราสามารถที่จะใช้งานสิ่งต่างๆได้ดีพูดง่ายๆคือถ้าไม่เสริมก็ไม่ควรไปทำลาย
2: ครับ
1: นะฮะบางคนเนี่ยนอกจากจะไม่เสริมแล้วยังไปทำลายด้วยนะฮะสิ่งที่เป็นอันตรายต่ออวัยวะภายในนะฮะอย่างเช่นกระเพาะเนี่ยกระเพาะเนี่ย
2: มันอ่อนนุ่มอ่อนไหวนะจริงๆอ่ะ
1: ใช่ครับถ้ากินของที่มันรสจัดนะ
2: ครับ
1: มันก็มีปัญหาลำไส้ก็เช่นเดียวกันนะครับคนที่ป่วยด้วยอาการของมะเร็งลำไส้เนี่ยบางทีก็มาจากพฤติกรรมของการบริโภคอาหารนี่แหละ
2: ครับ
1: นะครับรวมไปถึงการปล่อยให้ท้องผูกอยู่ประจำเวลาปวดขึ้นมาก็ไม่ยอมไปขับถ่ายอะไรเงี้ยนะ
2: บางคนเป็นอย่างนี้ครับ
1: ครับ
2: คือถ้าปวดนะ
1: ครับ
2: บางคนท้องผูกนะ
1: ครับ
2: ถ้าปวดเนี่ยต้องเข้าภายใน5นาทีเลย
1: ครับ
2: แต่ถ้าเลยจาก5นาทีนั้นมันจะ

0: รอไปอีกนาน
1: เคยเป็น
0: เคยไหมฮะ
1: เคยเป็น
0: เออเนี่ยแล้วปัญหาของคนท้องผูก
1: บางทีข้ามวันไปเลย
0: ครับ
1: ข้ามวันไปเลยแล้วก็ปวดที่เราอยากจะให้มันปวดมันไม่ปวดนะครับสุดท้ายก็กลายเป็นอาการท้องผูก
0: ครับ
1: ท้องผูกนานๆเข้าเนี่ยแน่นอนครับมันไม่ใช่ส่งผลแค่ไม่สบายตัวที่อยู่ภายในนะส่งผลต่อผิวพรรณด้วย
0: ระบบสมองความจำด้วยครับ
1: ไปด้วยฮะแต่ถ้าใครขับถ่ายดีเรียกว่ากินก็ดีเป็นอาหารที่มีประโยชน์นะฮะขับถ่ายก็ดีหลับก็ดีเนี่ยนะครับสามเรื่องนี้มีผลอย่างมากนะฮะต่อการใช้ชีวิตนะครับถ้าลองสังเกตดูว่าวันไหนหลงลืมจำนู่นจำนี่ไม่ค่อยได้ก็อาจจะมาจากปัจจัยเรื่องของการขับถ่ายออกไปด้วยเมื่อชีวิตเป็นอย่างนี้นะฮะมีการอินพุตคือนำเข้าไปกับเอาท์พุตคือนำออกไปเนี่ยมันเหมือนกับอาหารเหล่านั้นมันก็ไปทำหน้าที่ของมันนะฮะ
0: ครับ
1: ไปส่งเป็นพลังงานต่างๆในร่างกายของเราซึ่งต่อให้เราทานของดีขนาดไหนราคาแพงขนาดไหนมันก็ไม่สำคัญเท่ากับว่าของนั้นมันถูกหลักโภชนาการหรือเปล่า
0: ครับ
1: นะครับถ้าเกิดเป็นของดีของแพงแต่ว่าเป็นของแพงที่เกินปริมาณมันก็ไร้ประโยชน์นะมีโทษด้วย
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องเลือกกันนิดหนึ่งนะแต่ว่าไม่ได้เลือกเกินไปนะครับ
1: ครับเรื่องอาหารการบริโภคก็เป็นส่วนหนึ่งและอีกส่วนอื่นนะซึ่งก็เกี่ยวข้องกับชีวิตผมชอบที่เวลาพระสงฆ์ท่านจะฉันข้าวเนี่ยนะหรือแม้แต่ทำวัดเช้าเนี่ยท่านก็จะสวดบทหนึ่ง
0: ครับ
1: บทนั้นก็คือบทพิจารณาปัจจัย4นะฮะคุณพระดลเคยบวชมาคงพอจำได้ไหม
0: ครับตอนแรกผมก็ไม่ได้ท่องนะจนพระพี่เลี้ยงบอกว่าไม่ได้
1: ครับ
0: ต้องพิจารณาก่อน
1: ต้องพิจารณาก่อน
0: ที่จะฉันเนี่ยนะ
1: ครับบทนั้นก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าปฏิสังขาโยนิโสจีวรังปฏิเสวามินะฮะก็คือแปลว่าขอพิจารณาอย่างแยบคายก่อนที่จะได้ใช้จีวรนะก่อนที่จะได้ฉันบิณฑบาต
0: ฉัน
1: อาหารบิณฑบาตก่อนที่จะได้อยู่ในเสนาสนะก่อนที่จะใช้ยารักษาโรคต่างๆคือทุกอย่างต้องผ่านการพิจารณาทั้งสิ้นเลยนะก็คือมีสติในการใช้สอยซึ่งคฤหัสถ์ญาติโยมเราๆท่านๆนะซึ่งเป็นผู้ครองเรือนนะถ้าหากเอาวิธีนี้เอาไปใช้แบบที่พระสงฆ์ท่านใช้ก่อนที่จะหยิบเสื้อผ้ามาสวมใส่ก็พิจารณาก่อนนะบางทีมันไม่ใช่แค่เรื่องของการสร้างความอบอุ่นให้แก่ร่างกายแต่เป็นเรื่องของการป้องกันภัยมาจากสัตว์ร้ายนะ
0: ครับ
1: งูเงือตะขาบตะเข็บอยู่ในเสื้อในผ้าเนี่ยคนโบราณเขาต้องให้สล
0: ัดสบัด
1: ต้องสบัดต้องสลัดก่อนนะก่อนที่จะได้ใช้เสื้อผ้าอาภรณ์แล้วเมื่อจะใช้ก็ต้องนึกถึงว่าประโยชน์ใช้สอยของมันเนี่ยนะครับอย่างเช่นเราแต่งเนื้อแต่งตัวไปร่วมงานต่างๆเอ๊ะดูซิช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาไว้ทุกข์หรือเปล่านะสวมสีสันเสื้อผ้าแบบไหนอย่างไรก็คงไม่ได้เน้นเรื่องของราคาล่ะ
0: ครับ
1: ใช่ไหมฮะเน้นว่าถูกกาละถูกเทศะคือถูกการคือถูกเวลาแล้วก็ถูกเทศะคือสถานที่หรือไม่นะแค่นั้นก็อยู่ได้แล้วนะครับป้องกันสิ่งที่จะมาทำให้ร่างกายของเราได้รับผลกระทบนะฮะป้องกันแดดป้องกันลมอะไรเงี้ยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ต้องการแต่งกายนั้นก็ต้องถูกกาลเทศะใช่ไหมฮะอันนี้สำคัญนะฮะ
1: สำคัญ
0: ไม่ว่าคุณจะไปสังคมไหนทั้งไทยและต่างประเทศเนี่ยนะ
1: ใช่ครับ
0: เขาก็มีชุดแต่งกาย
1: ครับตอนนี้ก็มีพูดถึงเยอะเรื่องฉลองพระองค์ของสมเด็จพระราชินีนะเวลาที่เสด็จไปยังต่างประเทศนะครับแล้วก็ได้รับเสียงชื่นชมมากมายนะครับซึ่งเป็นเครื่องฉลองพระองค์ที่สง่างามผ่านการออกแบบอย่างพิถีพิถันเขาบอกว่ามีมาตั้งแต่นู้นแล้วสมัยสมเด็จพระพันปีหลวงนะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: พระองค์เสด็จเยือนต่างประเทศ
1: โอ้ประเทศไหนก็ต้องมีเสียงชื่นชม
0: ครับ
1: นะครับแซ่ซ้องกันเลยแหละ
0: ก็เลยอยากจะดูชุดไทย
1: ครับ
0: เที่ยวนี้นี่ก็อาจจะโดนเหมือนกับไฟบังคับเรื่องของโทนสีไงที่เสด็จพระดำเนินเนี่ยนะฮะโทนสีไม่ได้ฉูดฉาดอะไรเรียบง่าย
1: ครับแต่ก็ถือว่าเรียบหรูนะ
0: ครับ
1: เรียบหรูซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดงานนะนิทรรศการเป็นเรื่องราวของผ้าไทยในราชสำนักนะจัดที่ฝรั่งเศสด้วยนะครับสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนะ
0: ครับ
1: นะครับที่พระองค์ได้ทรงได้จัดเป็นนิทรรศการนี้ขึ้นมาที่ฝรั่งเศสมีจนถึงปลายปีนี้เลยนะ
0: ผ้าไทยเราก็มีไอเดียเยอะแยะมากมายที่จะนำไปใส่บนผ้านะครับ
1: ครับนี่นะเอาเรื่องของปัจจัย4เมื่อเกี่ยวข้องกับชีวิตเราเช่นนี้แล้วเนี่ยนะครับก็ทำให้เราคิดพิจารณาว่าส่วนหนึ่งของความทุกข์ความสุขก็มาจากเรื่องนี้แหละนะครับเสื้อผ้าอาภรณ์นะครับถ้าเราได้สวมใส่ถูกกาลเทศะหรือถูกระเบียบนะฮะก็จะมีความมั่นอกมั่นใจนะอาหารเรามีรับประทานไม่อดอยากปากแห้งเราก็ถือว่ามีคุณภาพชีวิตที่ดี
0: ครับ
1: เรามีที่อยู่ที่อาศัยแม้จะเป็นบ้านเช่าแม้จะเป็นที่เราอาศัยเขาอยู่ก็ตามแต่ทำให้เป็นบ้านเรือนที่ถูกสุขลักษณะนอนหลับได้สนิทนะตื่นมาก็รู้สึกอบอุ่นใจว่าเรายังมีที่หลบแดดหลบฝนอยู
0: ่ครับ
1: นะแค่นี้ก็เพียงพอรวมถึงยารักษาโรคนะบางคนบอกยารักษาโรคเนี่ยมันก็มาจากอาหารกินอาหารก็เป็นยาไปด้วยนะ
0: ครับ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะอาหารที่มีสมุนไพรของเรานะ
1: ครับ
0: ไม่ว่าจะเป็นขิงข่าตะไคร้ใบมะกรูด
1: ครับ
0: กะเพราเนี่ยนะฮะ
1: ครับ
0: ก็ถือว่าเป็นสมุนไพร
1: ครับเหมือนกินเป็นยาไปด้วย
0: กินเป็นยาไปด้วย
1: ครับ
0: ครับ
1: นะเพราะฉะนั้นภูมิปัญญาที่คนโบราณท่านแนะนำบอกกล่าวหรือทำให้ดูนั้นก็จะเพิ่งมองข้ามไปนะครับหลังๆมาพอมีอาหารประเภทที่เรียกฟาสต์ฟู้ดนะคนก็เลยใช้ชีวิตแบบเร่งด่วน
0: คร
1: ับ ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ไปนั่งทานอาหารที่ทำเองหรือไม่ก็เป็นร้านอาหารที่เป็นอาหารแบบไทยๆของเราเนี่ยนะครับเอาละนะครับเรื่องของพระพุทธศาสนากับชีวิตยังคงเกี่ยวข้องกับทุกท่านทุกคนตื่นเช้ามานะครับได้ไหว้พระสวดมนต์นะครับการไหว้พระสวดมนต์เนี่ยต้องย้ำกันอีกนะฮะว่าไม่ใช่เป็นการอ้อนวอนว่าขอให้ชีวิตนี้เรามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นโดยที่เราไม่ต้องทำอะไรไม่ใช
0: ่ครับ
1: นะแต่เป็นการสวดหรือเป็นการสรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัยคำว่าสรรเสริญที่นี้หมายถึงว่าโอ้เรายกยอปอปั้นให้ท่านเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ไม่ใช่คือสิ่งที่ท่านเป็นอยู่แล้วพระพุทธเจ้าท่านเป็นอยู่แล้ว
0: ครับ
1: พระธรรมก็เป็นเช่นนั้นอยู่แล้วพระสงฆ์ท่านก็ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราพูดถึงเพื่อจะได้ย้ำเตือนว่าในโลกนี้ยังมีพระพุทธเจ้ายังมีพระธรรมยังมีพระสงฆ์ที่เป็นแรงบันดาลใจให้เราสนใจใฝ่ในสิ่งที่ดีที่งามอยู
0: ่ครับ
1: ครับ
0: ทั้งตื่นนอนแล้วก่อนนอนในคนโบราณเขาก็จะสอนให้สวดนะ
1: ครับ
0: โดยเฉพาะคาถายันทุน
1: ยันทุนนี่ตังเอามังคลันจะเนี่ยนะฮะ
0: ครับ
1: ป้องกันตะขาบแล้ว
0: ป้องกันการฝันร้ายด้วย
1: ฝันร้ายเนี่ย
0: ทำให้นอนหลับสิ่งที่เราไม่ต้องการ
1: ครับ
0: จะได้ไม่มาแผ่วพานขณะที่เรานอนหลับนะครับ
1: อ
0: ันนี้แม่ผมก็เล่าให้ฟังว่าทวดสอนให้สอนให้สวดทุกคืนแต่แม่ก็ทำเป็นประจำนะ
1: ที่สิ่งไหนที่เป็นมงคลก็ขอให้เกิดขึ้นสิ่งไหนที่เป็นอวัปมงคลก็อย่าให้เกิดขึ้น
0: อย่าเข้ามา
1: ตามบทสวดเลยนะครับทุกท่านถ้าอยากรู้คำแปลนะก็เข้าไปหาดูได้นะ
0: คาถายันทุน
1: คาถายันทุนบทยันทุนนิมิตังเอามังคลันจะโยจามนาโปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: สกุลสสัตโทปาปังเนี่ยโอ้เนี่ยเป็นบทที่หลายท่านเนี่ยพอสถานการณ์ชวนตัวมีทุกข์มีภัยมีอันตรายเกิดขึ้นเนี่ยอาจจะนึกถึงบทนี้ได้นะ
0: ครับ
1: นะครับ
0: ช่วยได้นะครับ
1: ช่วยได้เลยนะเพื่อจะได้จิตใจเข้มแข็งมั่นคงใช้สติใช้ปัญญาในการแก้ไขปัญหาได้นะฮะเอาวันนี้นำบทเพลงที่เป็นการสรรเสริญคุณแห่งพระรัตนตรัยมาฝากคุณผู้ฟังนะครับจากบทสรพัญญะนะครับองค์ใดพระสัมพุทธเนี่ยนะ
0: ครับ
1: ซึ่งพระศรีสุนทรโวหารน้อยอาจารยังกูลได้ประพันธ์เอาไว้นะครับตั้งแต่สมัยกรมพระยาดำรงราชานุภาพนะครับไปทรงผนวดนะครับที่พระนครศรีอยุธยานะครับก็ถือว่าเป็นบทประพันธ์ที่มีมายาวนานแล้วก็ยังคงใช้สวดอยู่นะครับสรพัญญะพระรัตน

0: เสื่อมสูญ
1: คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้นะครับว่าด้วยเรื่องราวของคุณค่าแห่งพระรัตนตรัยนะครับเราใช้ปัจจัยอย่างรู้คุณรู้ค่าคือคุณค่ามันจะมี2แบบนะคุณค่าแท้กับคุณค่าเทียม
2: ครับ
1: นะครับถ้าเราไปยึดติดกับคุณค่าเทียมเราอาจจะพลาดจากคุณค่าแท้เช่นเสื้อผ้าถ้าไม่มียี่ห้อเราก็ไม่สวมใส
2: ่
1: อาหารถ้าไม่ใช่ร้านนี้เราก็ไม่กิน
2: ครับ
1: นะครับที่นอนที่นอนที่อยู่ที่อาศัยบ้านถ้าไม่ใช่บ้านแบบนี้ฉันก็ไม่อยากจะอยู่คือตั้งเงื่อนไขกับตัวเองมากเกินไป
2: จะกลายเป็นคนตึงนะครับ
1: ตึงฮะสุดตรง
2: ตึงจัดก็ไม่ไหวนะชีวิตเนี่ย
1: ใช่ครับต้องปรับเนื้อปรับตัวเพราะในที่สุดแล้วเนี่ยนะครับสิ่งที่เรียกว่าปัจจัย4มันก็จากเราไปเราจากสิ่งนั้นไปนะครับแต่ใช้แต่พอเหมาะพอควรพอดีพอดีส่วนใหญ่ทุกใจของมนุษย์ก็หลักๆ ก็เป็นเรื่องเหล่านี้แหละ
2: เรื่องกินเรื่องอยู่เนี่ย
1: เรื่องกินเรื่องอยู่นี่แหละนะครับในหลวงรัชกาลที่9ท่านจึงทรงเน้นย้ำขอให้พออยู่พอกิน
2: ครับ
1: พออยู่พอกินคือพอเหมาะพอดีกับตัวเองไม่ตึงไปนะครับไม่ตึงจนเกินไป
2: พอกินมากก็อ้วนอีก
1: ใช่ฮะพอดีพอดีคำว่าพอดีพอดีนะคือทางที่ถูกต้องแล้วเรียกว่าเป็นทางสายกลางนะครับท่านในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ก็เป็นแบบในเรื่องนี้นะครับคงจำกันได้ตำนานเรื่องของการซ่อมรองเท้าฉลองพระบาทนะ
2: ครับ
1: ครับใครจะนึกนะว่าช่างซ่อมรองเท้าร้านเล็กๆอยู่ริมถนนนะครับจะมีรถยนต์หลวงมาจอด
2: ครับ
1: แล้วก็นำฉลองพระบาทคือรองเท้าของในหลวงรัชกาลที่9เข้าไปที่ร้านคือเจ้าของร้านครั้งแรกเห็นรถมาจอดหน้าร้านก็นึกว่าคงจะมาจอดทำธุระอะไรแถวนั้นแล้วสักพักก็มีรองเท้าเดินถือลงมาแล้วที่สำคัญในรองเท้าอยู่บนพานด้วยนะ
2: ครับ
1: จะเป็นรองเท้าใครได้ล่ะก็ปรากฏว่าได้รับเกียรติให้ได้ซ่อมฉลองพระบาทซ่อมเพื่อเอาไปใช้นะ
2: ครับก็คือยังใช้ได้อยู่
1: ยังใช้ได้อยู่พื้นสึกก็เปลี่ยนพื้น
2: ครับ
1: ครับแต่เราท่านๆบางทียังไม่สึกอะไรเลยเนี่ยนะครับแต่รู้สึกว่ามันมีรุ่นใหม่ออกมา
2: โอ้มันใส่มานานแล
1: ้
2: ว
1: เหตุผลว่านานแล้วนะ
2: ไม่ใช่แต่คำว่านานแล้วเนี่ยอาจจะใช้ยังไม่คุ้มค่าก็ได้บางคนคือมันนานแล้วไง
1: ครับ
2: ใส่บ้างไม่ใส่บ้างแต่มันนานแล
1: ้
2: วทิ้งเลยอะไรเงี้ย
1: ครับจริงๆของบางอย่างถ้าเรา
2: พอที่จะซ่อมได้
1: ถ้าซ่อมได้เนี่ย
2: ครับ
1: ยังใช้ประโยชน์ได้อยู่นะแม้แต่ทีวีนะบางคนก็เอามาใช้งานได้อยู่นะเพราะว่ามันก็ได้ดูทีวีแล้วแต่บางคนพอทีวีดิจิตอลออกมาเนี่ยก็ต้องสละต้องละทิ้งของเก่าแล้วก็ไปซื้อของใหม่แต่ไม่ค่อยมีเวลาได้ดูเหมือนกันชีวิตส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่ทำงานที่บ้านกันนะดูสักครั้งหนึ่งนะ
2: มันน่าจะมีช่วงที่ดูทีวีพร้อมกันทั้งครอบครัวนะ
1: ครับ
2: สักช่วงหนึ่งก็ยังดีนะสักหนึ่งชั่วโมงก็ดีเหมือนกันนะ
1: ดีฮะสมัยก่อนเนี่ยนอกจากจะดูทีวีนะ
2: นั่งกันตาแจ๋วเลย
1: โอ้นั่งล้อมวงกินข้าวกันทุกวันนี้สังคมต้องยอมรับว่าไม่เหมือนเดิมนะครับเพราะว่าภารกิจของแต่ละคนแตกต่างกันออกไปบางทีใครหิวก่อนก็กินก่อนเลยนะ
2: ครับ
1: ครับอีกสักเพลงหนึ่งนะเพลงนี้คุณนพดลได้สร้างสรรค์เอาไว้ให้กำลังใจทุกท่านทุกคนนะครับชื่อเพลงว่าขอแสงจันดาวครับ

0: ช่วงท้ายสุดของรายการศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้นะครับให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านที่ตื่นเช้านะครับขอให้ได้รวบรวมพละกำลังที่มีในชีวิตนะครับได้ทำในสิ่งที่เป็นประโยชน์และสร้างสรรค์จะได้ไม่รู้สึกเสียใจกับวันเวลาที่ผ่านไปครับ
1: ครับก็ขยับแข้งขยับขากันบ้างนะครับ
0: ครับ
1: กิจกรรมไหนที่เสี่ยงมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะรีบทำนะฮะอย่างเช่นการขึ้นไปหยิบของบนตู้บนชั้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ
0: ครับ
1: บางคนก็เก้าอี้ไม่ค่อยมาตรฐานเท่าไหร่ที่จะไต่ขึ้นไปเนี่ยนะ
0: ครับ
1: มันหงายลงได้นะครับ
0: ครับ
1: เห็นคลิปวิดีโอหลายคลิปนะครับที
0: ่ครับ
1: ผู้ที่สูงวัยอาจจะพลาดตรงนี้นะครับ
0: บางทีเก้าอี้ก็แข็งแรงดีแต่ตัวเองหน้ามืด
1: จังหวะขามันไม่มีแรงช่วงนั้นพอดีนะครับ
0: ใช่ครับอาการอะไรก็ตามแต่ที่ทำด้วยความประมาทนั่นก็มีความพลาดพลั้งเป็นผลเสมอนะฮะแต่บางคนอาจจะกลายเป็นผู้ป่วยติดเตียงตั้งแต่บัดนั้นเลยทั้งที่ยังไม่น่าจะใช่วันเวลาที่จะต้องมาติดเตียงอายุเพิ่งยัง50-60เองอะไรเง
1: ี้
0: ยยังทำประโยชน์ได้อีกมากอยู่นะครับยังไงที่สุดคำสอนของพระพุทธเจ้าในข้อที่ว่าไม่ประมาทก็ยังเป็นสุดยอดธรรมะที่สำคัญที่เราชาวพุทธควรจะได้สมาทานประพฤตินะฮะเพื่อการสร้างสรรค์พัฒนาชีวิตต่อไปครับ
1: ครับเอาละครับวันนี้เวลาหมดนะครับ
0: นี่คือศาสตร์แห่งธรรมพระราชาเช้านี้ผมสุธีสุขสากล
1: นพดลทิติภาธร
0: แล้วพบกันใหม่ครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
3: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
2: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
3: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
2: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
3: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
2: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
3: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
2: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
3: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
4: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
3: รีบโทรเลยนะพี่026660053ย้ำอีกครั้ง026660053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
2: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
5: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อ
6: ร้านกำนันมานะ
5: ที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009
6: ร้านกำนันมานะ
5: รับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081 850 7982 081 0850-7982จอสอ1 FM 94.5 MHz
7: สถานีวิทยุกระจายเสียงจอสอ1 FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: ณกำลังฟัง FM 94.5 MHz
1: โอ้ยโยมทำตามอาตมาหายใจเข้าช้าๆออกช้าๆโยมคนไหนมีหมากฝรั่งหยิบขึ้นมาเคี้ยวเคี้ยวหนอหายใจเข้าเคี้ยวหนอหายใจหนอเคี้ยวเข้านี่แหละลดอาการอยากบุหรี่ได้
2: ทุกคนเอาใจช่วยให้คุณเลิกสูบวันนี้ศาสนสถานเป็นเขตปลอดบุหรี่แล้ว 100% สูบปรับ 2,000 บาท
1: เอาใจช่วยหนอ
2: จากสสส.
3: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
4: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
5: คุณพ่อคุณแม่รู้ไหมคะ1ชั่วโมงที่นั่งคุยกับลูกคือ10ชั่วโมงที่คุณจะอยู่ในใจลูก3ชั่วโมงที่รับฟังเรื่องของลูกคือ 3,000 ชั่วโมงที่ลูกจะได้ยินคุณเสมอและไม่กี่วินาทีที่คุณกอดลูกบอกรักลูกเขาจะมีคนปกป้องเสมอไม่ว่าจะเจออะไร
6: นี่เจนเราเป็นแฟนกันแล้วอ่ะยอมเรานะ
7: งั้นเราอย่าเพิ่งเป็นแฟนกันเลยนะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากสมาคมวางแผนครอบครัวแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือสวท.
9: กุ้งเป็นอาหารที่มีคอเลสเตอรอลกุ้งเป็นอาหารจานโปรดเสื้อลายขวางใส่แล้วดูอ้วนเสื้อลายขวางใส่แล้วดูเท่สะพานลอยขึ้นแล้วเหนื่อยสะพานลอยขึ้นแล้วฟิตเหงื่อออกทำให้อ่อนเพลียเหงื่อออกทำให้สดชื่น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ชีวิตหลังความตายตอนที่2สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะครั้งที่แล้วนะคะได้พูดถึงชีวิตหลังความตายเอาไว้ว่าผู้ที่หมดกิเลสเมื่อตายแล้วจะเข้านิพพานไปเลยไม่มีการกลับมาเกิดอีกส่วนผู้ที่ยังมีกิเลสนะคะคือมีความโกรธความโลภความหลงถ้าทำบุญไว้ตายแล้วก็ไปสวยสุขในสวรรค์ถ้าทำบาปไว้ตายแล้วก็ไปรับทุกข์ทรมานชดใช้กรรมในนรกค่ะจากครั้งที่แล้วนะคะก็มีผู้ถามว่าหากชายหนุ่มเนี่ยนะคะปุบปับตายไปโดยไม่เจ็บปวดไม่ทรมานไม่ตกใจกลัวความทรงจำเกี่ยวกับงานที่เขาทำอยู่จะสูญไปพร้อมกับการเสียชีวิตของเขาไหมหรือว่ามีส่วนใดที่ติดตามเขาไปด้วยเรื่องนี้พระอาจารย์ที่ท่านศึกษาพระธรรมคำสั่งสอนในพระไตรปิฎกนะคะพร้อมกับปฏิบัติธรรมไปด้วยก็ได้เมตตาให้คำตอบเอาไว้ทางรายการขอนำเสนอแบบสรุปพอเข้าใจเท่านั้นนะคะคือชีวิตหลังความตายของผู้ที่ทำบุญไว้มากจะได้ไปเกิดเป็นเทวดาสูงเป็นชั้นๆตามลำดับตามกำลังบุญเวลาในสวรรค์ชั้นต้น1วันเท่ากับเวลาในเมืองมนุษย์50ปีเวลาในสวรรค์ชั้นสูงยาวนานกว่าเวลาในสวรรค์ชั้นต้นเป็นลำดับค่ะเมื่อเป็นเทวดาสวยสุขสิ่งที่จำได้คือบุญว่าเพราะทำบุญอย่างนี้สมัยเป็นมนุษย์เราจึงได้มาเสวยสุขในสวรรค์ชั้นนี้ถ้าทำความชั่วไปมากตายแล้วไปตกนรกเวลาในนรกยาวนานมากกว่าเวลาในสวรรค์เมื่อถูกทรมานในนรกจะนึกอะไรไม่ออกจะรู้แต่เพียงว่าเพราะทำบาปอย่างนั้นอย่างนี้ตนจึงต้องมาตกนรกขุมนี้นรกมีหลายขุมนะคะมีทั้งขุมใหญ่ขุมเล็กขุมใหญ่สำหรับลงโทษพวกทำบาปหนักขุมเล็กหรือว่าขุมบริวารสำหรับลงโทษพวกทำบาปลดหลั่นลงมาสารคดีสว่างที่กลางใจจะนำเสนอเรื่องชีวิตหลังความตายต่อในตอนหน้านะคะและติดตามรับฟังให้ได้นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHzสายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz

1คนเสพ1คนขายรีบแก้ไข100คนเสพ100คนขายบ่อนทำลายล้านคนเสพล้านคนขายคงวอดวายทุกคนเสพทุกคนขายสิ้นชาติไทยปัญหายาเสพติดอย่าคิดว่าเป็นหน้าที่ของคนอื่นร่วมเป็นหูเป็นตาแจ้งเหตุสงสัยดูแลใส่ใจบุตรหลานร่วมพลังกันต่อต้านยาเสพติดพลังมวลชนพลังแผ่นดินขจัดสิ้นยาเสพติด

0: ำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงเจเรทหารสื่อสาร1ถ่ายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ FM 94.5 MHz ต่อไปนี้ขอเชิญรับฟังข่าวต้นชั่วโมง
1: มันมีคุณค่าทางหลากหลายทางชีวภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: เสียวฟันอะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
4: เสียวฟัน

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกวูเน่วิซีมณีแดง
2: ติดตามข่าวกันต่อนะครับนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้ค้นพบสปีชีส์ใหม่ของโลกจากป่าชายเลนของไทยนะครับโดยได้รับพระราชทานชื่อว่ายิสซิลินทอนพบมีคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อมนุษยชาติติดตามรายละเอียดจากคุณธิดาลีสายสว่างครับ
3: คณะนักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สร้างผลงานวิจัยสำคัญระดับนานาชาติด้วยการค้นพบยีสต์สปีชีส์ใหม่ของโลกจากระบบนิเวศป่าชายเลนของไทยและได้รับการพระราชทานชื่อว่ายีสต์ซิลินทอนเพื่อถวายเป็นพระเกียรติแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา70พรรษายีสต์สปีชีส์ใหม่นี้ถูกค้นพบจากผิวใบของใบกงกลางใบเล็กในพื้นที่ป่าสวนพฤกษศาสตร์ป่าชายเลนร.9จังหวัดจันทบุรีซึ่งเป็นหนึ่งในระบบนิเวศที่มีความสำคัญต่อการรักษาสมดุลของธรรมชาติและเป็นหนังรวบรวมความหลากหลายทางชีวภาพของไทยจากการศึกษาตัวอย่าง20ตัวอย่างในพื้นที่บริเวณสวนพฤกษศาสตร์คณะนักวิจัยสามารถแยกยีสต์ได้ถึง242สายพันธุ์สะท้อนให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของจุลินทรีย์ที่ดำรงอยู่ในธรรมชาติแม้จะเป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ล้วนเป็นองค์ประกอบสำคัญของระบบนิเวศและอาจเป็นแหล่งองค์ความรู้ใหม่ที่สามารถนำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมในอนาคตนอกจากความสำคัญในเชิงวิชาการแล้วการค้นพบยีสต์ซิลินทอนยังสะท้อนให้เห็นถึงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพที่ซ่อนอยู่ในระบบนิเวศธรรมชาติของไทยและผลการศึกษายังพบว่ายีสต์สปีชีส์ใหม่นี้สามารถใช้แหล่งคาร์บอนได้หลากหลายชนิดสามารถหมักแอลกอฮอล์จากกลูโคสได้อย่างไรก็ตามนักวิจัยอยู่ระหว่างการศึกษาคุณสมบัติเพิ่มเติมเพื่อประเมินศักยภาพในการประยุกต์ใช้ทางด้านเกษตรอาหารและอุตสาหกรรมชีวภาพซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างมูลค่าเพิ่มทางทรัพยากรชีวภาพของประเทศในอนาคตธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: จากกรณีอุบัติเหตุรถกระบะพุ่งชนคณะพระสงฆ์ขณะเดินธุดงค์เมื่อวานนี้นะครับที่บนถนนบ้านนาศรีนวลอำเภอเมืองจังหวัดมุกดาหารจากวัดรอยพระพุทธบาทภูมิมโนรมจังหวัดมุกดาหารมุ่งหน้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีนะครับจนเป็นเหตุให้พระสงฆ์มรณภาพหลายรูปล่าสุดมรณภาพเพิ่มอีก1รูปรวมเป็น10รูปนะครับขณะที่กรมสุขภาพจิตขอความร่วมมือหลีกเลี่ยงการแชร์ภาพและคลิปอุบัติเหตุซึ่งแม้จะมีการเซ็นเซอร์บางส่วนแล้วก็ยังอาจมีความรุนแรงอยู่มากนะครับไปที่สภาพอากาศวันนี้นะครับมีฝนตกหนักมากในบางพื้นที่ของภาคเหนือนะครับภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงนะครับมีคลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรนะครับส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนจะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรนะครับขอให้ชาวเรือในทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังด้วยนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กในบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะครับควรงดออกจากฝั่งนะครับอันหนึ่งพายุดีเพรสชันบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนมีแนวโน้มจะทวีกำลังแรงขึ้นนะครับคาดว่าจะเคลื่อนผ่านเกาะไหหลำและ

0: คลื่อนขึ้นฝั่งประเทศจีนตอนใต้ในช่วงวันที่ 4-6 กรกฎาคมนี้นะครับโดยยังไม่มีผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยครับ
1: ผู้ที่จะรักษาความเป็นไทยได้มั่นคงที่สุดดีและเหมาะสมที่สุดไม่มีใครอื่นนอกจากคนไทยเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะอยู่ณแห่งใดคนไทยมีหน้าที่ต้องรักษาความเป็นไทยเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่26กรกฎาคม2514
0: ติดตามข่าวครั้งต่อไปในเวลา 7:00 น.นะครับอภินันท์อภิบาลศรีสูงข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีครับ
2: จบการเสนอข่าวจากสถานีวิทยุเครือข่ายกองทัพบก
3: โอ้ยชีวิตลำบากแท้โอ้ยชีวิตลำบากแท้แค่กินน้ำเย็นก็เสียวกินกาแฟร้อนก็จี๊ดฟันจะพังหมดปากแล้วเนี่ย
4: ก็พี่เล่นกินกาแฟวันละตั้งหลายแก้วแถมใส่ฟันปลอมอีกจะไม่เสียวได้ยังไงล่ะ
3: แล้วจะให้ทำยังไงล่ะน้องจะให้เลิกกินกาแฟเหรอพี่ทำใจไม่ได
4: ้งั้นพี่ต้องลองนี่เลยยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำหงฟ้าสมุนไพรไทยแท้ๆมากกว่า10ชนิดสูตรลับตำรับไทยไม่เจือสีสังเคราะห์อ่อนโยนต่อช่องปากใช้ได้ทุกวันเลยนะ
3: อ้าวสมุนไพรอย่างเดียวแล้วพี่มีฟันผุจะเอาอยู่เหรอ
4: เขายังมีฟลูออไรด์ด้วยพี่ช่วยป้องกันฟันผุแถมเป็นยาสีฟันชนิดน้ำเข้าถึงทุกซอกทุกมุมเหมาะมากสำหรับคนใส่ฟันปลอมหรือคนที่ดื่มชากาแฟทุกวัน
3: อ๋อแบบนี้นี่เองฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟได้สบาย
4: แล้วยังช่วยลดแบคทีเรียในช่องปากลดกลิ่นปากดูแลเหงือกให้แข็งแรงและช่วยลดอาการเสียวฟันได้อีกด้วย
3: ดีขนาดนี้พี่ต้องลองแล้วล่ะแต่ราคาจะแพงไหมเนี่ย
4: พอดีเลยวันนี้มีโปรโมชั่นพิเศษยาสีฟันสมุนไพรชนิดน้ำขนาด250มิลลิลิตร4ขวดราคาเพียง799บาทแต่ถ้าโทรสั่งตอนนี้แถมฟรีขนาด100มิลลิลิตรอีก2ขวดรวมทั้งหมด6ขวด
5: โอ้โห6ขวด799ถูกกว่ากาแฟพี่อีก
4: รีบโทรเลยนะพี่02-666-0053ย้ำอีกครั้ง02-666-0053โปรโมชั่นพิเศษมีจำนวนจำกัดหมดแล้วหมดเลยต้องรีบโทรก่อนของหมด
3: หงฟ้าฟันสะอาดปากหอมกินกาแฟกี่แก้วก็ไม่กลัวเสียว
6: ร้านกำนันมานะ0818088009รับเช่าพระเครื่องพระบูชาทั้งใหม่เก่าทุกชนิดรับซื้อกระเพาะปลาเก่าเหล้าเก่าเครื่องลายครามชามเบญจรงค์โต๊ะตู้เตียงโต๊ะหมู่บูชาโสมเกาหลีตะเกียงลานยานัดยาจีนทุกชนิดเศษเงินทองนาคของเก่าสะสมทุกชนิดเครื่องประดับทองตัวจำนำก็ให้ราคาเพิ่มครับร้านกำนันมานะตั้งอยู่ตรงข้ามบ้านพักคนชราบางแคเพชรเกษม62ณป้ายรถเมล์ข้าง 7-Elevenสนใจติดต่อร้านกำนันมานะที่คุณสำรวยหมายเลขโทรศัพท์0818088009 0818088009ร้านกำนันมานะรับซื้อด้วยเงินสดถึงบ้านครับสถานีวิทยุจส1 FM 94.5 MHz กรุงเทพมหานครขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่081-850-7982 081-850-7982 จส1 FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5
1: MHz ป้าเองใครแปลกหน้ามาไม่คลาดสายตาแน
2: ่ลุงไม่ปล่อยไว้ถ้ารู้ว่าใครขายผลิตหรือว่าเสพ
1: ลูกเด็กเล็กแดงใครไม่ว่างยายดูแลเอง
3: ผมนะชวนเพื่อนเล่นกีฬาทุกเย็นเลยฮะ
4: ขอเพียงร่วมแรงร่วมใจทุกชุมชนหมู่บ้านทั่วไทยจะปลอดภัยยาเสพติดรัฐในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: มีโจรอยู่แบบนึงที่หักปล้นคนที่บ้านคุณแล้วคนที่บ้านคุณเนี่ยจะไม่โกรธไม่ฟ้องตำรวจจะปล้นกี่ครั้งปล้นจนหมดตัวปล้นจนเสียใจน้ำตาไหลเป็นเลือดคนที่บ้านคุณก็ให้ปล้นไม่ขัดขืนก็โจรพวกนี้ไง
6: แม่แบงค์ขอยืมสัก 50,000
7: พ่อคะหนูขอยืม 20,000 ดีหนูมีเรื่องจำเป็นน่ะ
5: โจรในคราบลูกที่ติดพนันไงครับอย่ายอมให้คนที่คุณรักเล่นพนันชีวิตไม่ติดพนันสอสอส
8: อใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุงใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
9: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
8: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธ
9: ุ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
10: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
11: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็นหนึ่งเดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
12: สร้างชาติด้วยสองมือของคนไทยทุกคนกองทัพ บกขอเป็นอีกหนึ่งมือในการสร้างชาติ
13: สถานีวิทยุจอสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982จอส.1 FM 94.5 MHz

0: 94.5 MHz
1: ดอกไม้ไหว้ครูสวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะสมัยยังเป็นนักเรียนตัวน้อยนะคะถึงวันไหว้ครูทีไรเราต้องไปเก็บหญ้าแพรกดอกมะเขือแล้วก็ดอกไม้ชนิดอื่นๆจัดใส่พานแซมด้วยข้าวตอกนำพานดอกไม้ไปไหว้ครูบาอาจารย์ที่พร่ำสอนเราด้วยความเหนื่อยยากปู่ย่าตายายคนยุคก่อนท่านมีศิลปะในการสร้างคุณธรรมพื้นฐานคือวินัยความเคารพและความอดทนให้เกิดขึ้นแก่ลูกหลานโดยไม่รู้ตัวเลยนะคะก็ด้วยการจัดให้มีพิธีไหว้ครูขึ้นแล้วก็หาสัญลักษณ์มาทดแทนคุณธรรมเหล่านี้ก็คือหญ้าแพรกข้าวตอกดอกมะเขือค่ะหญ้าแพรกนะคะเป็นสัญลักษณ์ของความอดทนเพราะว่าหญ้าแพรกมีคุณสมบัติทนมือทนเท้าทนแดดทนฝนทนลมทนแล้งสารพัดดูแต่สนามหญ้าบ้านเราสิคะเราเดินย่ำกันแล้วย่ำกันอีกคิดว่าคราวนี้หญ้าแพรกคงแหลกแน่แต่ว่าพอฝนตกลงมาหญ้าแพรกนี่นะคะกลับแตกยอดออกมาใหม่อีกแล้วเหมือนที่ครูบาอาจารย์ท่านอยากให้เรามีความรู้มากๆจะได้ช่วยเหลือตัวเองแล้วก็ช่วยเหลือผู้อื่นได้ด้วยเราก็ต้องทนให้ท่านสับโขกเคี้ยวเข็นเราต้องทนให้ได้นะคะเหมือนหญ้าแพรกที่ทนต่อการถูกเหยียบย่ำค่ะข้าวตอกเวลาเขาทำข้าวตอกเขาเอากระทะหรือว่าหม้อนะคะมาตั้งบนไฟแล้วก็นำข้าวเปลือกใส่ลงไปคั่วข้าวที่ถูกคั่วจนร้อนจนกระทั่งแตกแต่ว่าไม่หล่นออกนอกกระทะนะคะก็จะเป็นข้าวตอกที่สวยงามคนเราก็เช่นกันถ้าไม่อยู่ในวินัยเป็นนักเรียนแล้วโดดเรียนบ่อยๆก็เหมือนข้าวที่ตกไปนอกกระทะไม่มีวันเป็นข้าวตอกที่สวยงามได้หรอกนะคะส่วนดอกมะเขือเป็นสัญลักษณ์ของความเคารพและความอ่อนน้อมถ่อมตนปกติดอกไม้ทั้งหลายจะเบ่งบานชูช่อรับแสงตะวันแต่ดอกมะเขือนี่แปลกค่ะดอกของมันนะคะจะคว่ำหน้าลงเพราะฉะนั้นสัญลักษณ์ของความเคารพจึงได้ใช้ดอกมะเขือซึ่งมีลีลาของความอ่อนน้อมถ่อมตนอยู่เสมอค่ะยามใดที่ได้ยินบทเพลงที่ว่าครูบาอาจารย์ประทานความรู้มาให้อบรมจิตใจให้รู้ผิดชอบชั่วดีหลายคนคงคิดถึงครูอย่างน้อยวันปีใหม่หรือเทศกาลสงกรานต์เราควรหาโอกาสไปกราบไหว้ขอพรท่านมีของที่ระลึกนะคะติดไม้ติดมือไปฝากบ้างแค่นี้ท่านก็ชื่นใจจนน้ำตารินแล้วล่ะนะคะอย่าให้คำกล่าวที่บอกว่าครูเป็นเหมือนเรือจ้างพอส่งนักเรียนถึงฝั่งนักเรียนก็ถีบหัวส่งนะคะเรายังคิดถึงแล้วก็รำลึกนึกถึงพระคุณของคุณครูตลอดไปนะคะแล้วพบกับสารคดีสว่างที่กลางใจได้ใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะ
2: สถานีวิทยุจสหนึ่ง FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จสหนึ่ง FM 94.5 MHz

ถานีวิทยุกระจายเสียงจสหนึ่ง FM 94.5 MHz กรมการทหารสื่อสารส่งกระจายเสียงจากกรุงเทพมหานคร

0: 94.5 MHz
1: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกลุง
2: ใบหน้าใครเห็นก็เรียกพี
1: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกแก
2: ่ภูกระดึงขึ้นแล้วรู้สึกยังหนุ่ม
1: เบาหวานเป็นตามกรรมพันธุ
2: ์เบาหวานไม่เห็นต้องเป็น
3: โลกเปลี่ยนเมื่อคุณออกกำลังสสส.ขอสนับสนุน
4: ถ้าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่ของตนเองให้ดีไม่ทำให้หน้าที่ต้องเสื่อมเสียภาพที่ปรากฏต่อสายตาผู้อื่นก็จะงดงามภาพปัญหายาเสพติดก็ยากจะเข้ามาแทนที่ได้มาร่วมทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุดเพื่อต้านภัยยาเสพติดเพื่อในหลวงของเรารักในหลวงห่วงลูกหลานร่วมกันต้านยาเสพติด
5: เพราะนิ้วทั้ง5ของเราทำให้เราแต่ละคนหยิบจับได้สะดวกและ2มือของเราทำให้เราแต่ละคนทำสิ่งที่ยากขึ้นได้แต่มือของคนเพียง1คนไม่เพียงพอที่จะสร้างชาติให้มั่นคงได้นอกเสียจากว่าเราจะรวมนิ้วทุกนิ้วมือทุกมือของคนไทยทุกคนประสานเป็น1เดียวเพื่อร่วมสร้างชาติไทยของเรา
6: สร้างชาติด้วย2มือของคนไทยทุกคนกองทัพบกขอเป็นอีก1มือในการสร้างชาติ
7: สถานีวิทยุจสอ1 FM 94.5 MHz ขายวิทยุเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะสนใจร่วมจัดและผลิตรายการหรือโฆษณาประชาสัมพันธ์สอบถามรายละเอียดได้ที่0818507982 0818507982 จส.1 FM 94.5 MHz